0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้เวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง16นาฬิกาทางนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่อย่างใด
2: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
1: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Centerรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3: เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8 ถึง 10%จากเดิมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัว
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยหอการค้าไทยได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้ออาทิกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอ.แล้วโดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านเช่นด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเป็นต้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าน
5: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ของโครงการได้หารือร่วมกับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
5: ขณะที่นายธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งปรับกลยุทธ์โครงการ Thailand AI Passport แม้เป้าหมายการยกระดับทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกจ่ายทั่วไปนั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัยเนื่องจากข้อกำหนดหรือ TOR ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ท่ามกลางเทคโนโลยี AI โลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถสู้ของฟรีที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดขณะนี้ได้ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศเช่นกลุ่มการท่องเที่ยวและการเกษตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานจริงประมาณ 100,000 คนแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า
7: คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเครื่องมือให้คน5ล้านคนเล่นโดยเฉพาะเครื่องมือที่จะสร้างมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือปรับนิดหน่อยเราอาจจะบอกว่าไอ้คน5ล้านคนเนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่อาจจะใช้เยอะขึ้นซึ่งอาจจะเหลืออยู่แค่แสนคนก็ได้คนเหล่านี้เราสร้าง AI เฉพาะทางให้เขา
5: สำหรับข้อกังวลเรื่องการแก้ไขสัญญาที่ลงนามไปแล้วนั้นนายธนชาติยืนยันว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560เปิดช่องให้สามารถแก้ไขสัญญาได้หากเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอีกทั้งใน TOR ได้ระบุข้อกำหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือเพิ่มงานไว้แล้วจึงขอให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้การใช้เงินภาษีของประชาชนเกิดความคุ้มค่าสูงสุดชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ในวันนี้จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบข.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่4บ้านขนุนคลี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่4อบต.วังไคร้ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดพังงาที่หมู่3โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ตำบลเกาะปัญญีอำเภอเมืองจังหวัดตากที่หมู่1บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต
1: ่
8: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านจะรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียที่ระบุว่ารัฐบาลบัลแกเรียเตรียมยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยอ้างว่าบัลแกเรียสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปมากเพียงพอแล้วแม้ว่าประเทศยังคงต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ตามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางที่รอบด้านและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตด้านพรรค GERB ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบัลแกเรียกล่าวว่าการที่รัฐบาลบัลแกเรียตัดสินใจที่จะยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของบัลแกเรียในฐานะประเทศพันธมิตรของยูเครน
0: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งสหราชอาณาจักรออกแถลงการประนามเหตุการณ์จราจรรุนแรงที่นครเบลฟาสต์ในแอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชายวัย40ปีในนครเบลฟาสต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในไอร์แลนด์เหนือจำนวนมากและออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และอาคารหลายแห่งด้านทางการสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายขวาจัดที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จราจรครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์เหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดี่ยวพปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกตกชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัชนาภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นผู้ชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู 2-0 เซตคู่ของเพียงทานผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 นที่ประเทศเม็กซิโกนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียน พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยประเด็นเราหักวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานคร ครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวง

0: ใจเคารพกฎจราจรเพราะการให้ทางคือการให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้ชีวิตเข้มงวดตรวจสภาพรถรณรงค์ง่วงไม่ขับและยกระดับรถสาธารณะเพื่อเซฟทุกชีวิตบนท้องถนนหนึ่งความรับผิดชอบช่วยรักษาหลายชีวิตให้ความสุขพัฒนาระบบดิจิทัลให้เข้าถึงง่ายบริการรวดเร็วโปร่งใสให้ทุกการเดินทางอุ่นใจและประทับใจประชาชนมั่นใจการเดินทางปลอดภัยสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่นขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภัยคุกคามของทะเลไทยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทะเลไทยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาปะการังฟอกขาวปัญหาจากการทำประมงจนเกินขีดจำกัดปัญหาจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลที่กีดขวางและชะลอการไหลของกระแสน้ำทำให้เกิดตะกอนทับถมมากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อทะเลไทยทั้งสิ้น
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางการขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยที่ถูกมาเลเซียระงับการนำเข้าค่ะ
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ส่งออกทันทีล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อน13มาตรการเพื่อเยียวยาและรักษาเสถียรภาพการค้า วันนี้ติดตามแนวทางการรับมือจากนายก

0: นิษฐ์นนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกียรติครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านคะจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในเรื่องของการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยต้องให้ทางกระทรวงเกษตรส่งคำตอบชี้แจงสำหรับแบบสอบถามหรือ questionnaire ด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่มาเลเซียนะครับพูดถึงเรื่องการระงับด้วยสาเหตุของด้านมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งได้ส่งมาให้ทางรัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับแล้วก็มีการดำเนินการวันที่1มิถุนายนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้รัฐบาลทราบล่วงหน้านะครับและที่สำคัญคือไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยหรือผู้ประกอบการไทยได้ชี้แจงหรือกำหนดมาตรการรองรับใดๆนะครับอย่างไรก็ดีครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์เนี่ยมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะตามที่เป็นข่าวนะครับในเรื่องของมาตรการ13มาตรการแต่ก่อนที่จะไป13มาตรการเนี่ยก็อาจจะขอนำเรียนนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเนี่ยโดยกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เนี่ยก็ได้มีการเร่งกำหนดประชุมเพื่อหารือเป็นการเร่งด่วนกับทางมาเลเซียนะครับเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาที่ต้นทางนะครับซึ่งตรงนี้ต้องจะเร่งทำโดยเร็วที่สุดนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็จะยกระดับนะครับหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยปัญหาเนี้ยเข้าไปหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ WTO หรือระดับอาเซียนนะครับแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องของการเจรจานะครับ
1: ท่านโฆษกคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนล่ะคะมีมาตรการใดบ้างที่ต้องเร่งดำเนินการ
2: ครับส่วนเรื่องของการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งก็ในการส่งกุ้งไปที่มาเลเซียนะครับก็จะมีในการประเมินว่ามีพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งนะครับทั้งภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะมีการถูกกระทบจากเรื่องของการถูกระงับตรงนี้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องเร่งหามาตรการมารองรับผลผลิตที่อาจจะเสียไปจากการระงับนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือเร่งหาตลาดทดแทนนะครับโดยสิ่งมาตรการแรกที่มาตรการที่สำคัญก็เป็นเรื่องของมาตรการระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยมี3มาตรการที่เราพยายามที่จะหาแหล่งนำเข้าทดแทนเพิ่มเติมในตลาดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หาตลาดทดแทนใหม่ในกลุ่มอาเซียนนะครับโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์นะครับโดย3กิจกรรมที่เราจะเร่งทำอย่างมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมการเร่งซื้อขายกุ้งในท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงและเสี่ยเหมินนะครับในช่วงมิถุนาและกันยานะครับแล้วก็กิจกรรมที่สองนะครับเป็นกิจกรรม Thailand Week นะครับที่ต้าเหลียนและหลานโจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมออนไลน์ Business Matching สินค้ากุ้งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสินค้ากุ้งไทยนะครับตรงนี้4กิจกรรมนี้กิจกรรมไปต่างประเทศเพื่อที่จะหาแหล่งนำเข้าทดแทนนะครับทั้งในตลาดที่สำคัญและในตลาดใหม่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญในด้านต่างประเทศนะครับส่วนในด้านในประเทศเองนะครับเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเนื่องจากพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมีอยู่ทั้งในภาคใต้กลางและตะวันออกเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนในประเทศเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมนะครับพื้นที่แหล่งผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างเช่นในกิจกรรมแรกนะครับเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคหรือหลอยริมเลที่ภูเก็ตในเดือนนี้นะครับโดยจะนำผลผลิตที่ได้รับกระทบเนี่ยจากพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้เนี่ยเอาออกมาจำหน่ายนะครับในงานนะครับซึ่งก็จะเป็นการดูดซับเล่นเร่งรณรงค์บริโภคในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่เช่นภูเก็ตนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับเป็นการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นนะครับในการที่ดึงผลผลิตออกนะครับห้างท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะดึงผลผลิตจากแหล่งผลิตในแต่ละภาคเนี่ยออกมาในการเชื่อมโยงไปที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นในภาคใต้เนี่ยก็จะมีการร่วมกับห้างท้องถิ่นนะครับดึงผลผลิตจากพี่น้องกุ้งในภาคใต้เนี่ยออกมาเชื่อมโยงจำหน่ายในภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับเพราะฉะนั้นตัวของห้างท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นตัวที่เป็นกลไกสำคัญครับเพราะกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะในแหล่งผลิตต่างๆเนี่ยก็จะดึงร่วมกับห้างท้องถิ่นเนี่ยดึงผลผลิตออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับในการที่จะเข้าไปกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปเปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตนะครับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นที่สงขลา นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าไปในจุดเพื่อเข้าไปรับซื้อกุ้งจากในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกกระทบนะครับนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะครับผู้ส่งออกโรงงานแปรรูปเนี่ยเข้าไปซื้อโดยตรงทั้งในแหล่งผลิตทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์เองรัฐบาลมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมธงฟ้านะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองจะใช้กลไกเหล่านี้ครับในการที่จะนำกุ้งของพี่น้องเกษตรกรที่ถูกกระทบเนี่ยมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะครับของกิจกรรมในประเทศก็จะมีเรื่องของการจัดคาราวานสินค้าประมงนะครับคาราวานเนี่ยนำสินค้าประมงจากภาคต่างๆเนี่ยมาเปิดจุดจำหน่ายทั้งในกทมภาคอีสานและภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในประเทศเท่าที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเนี่ยให้มีแหล่งจำหน่ายเพิ่มเติมทดแทนนะครับ
3: ค่ะในส่วนของกิจกรรมต่างประเทศล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
2: ครับกรมการค้าต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมมหากรรมชายแดนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและสระแก้วตรงนี้เนี่ยก็ถือโอกาสครับว่านำสินค้ากุ้งจากพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ถูกกระทบเนี่ยนำมาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายกลไกที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดก็คือท่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับ76จังหวัดเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยทุกอาทิตย์อยู่แล้วต่อเนื่องนะครับจะนำการจะมีการเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตทั้งกลางใต้ตะวันออกเนี่ยไปจำหน่ายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในภาพรวม13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทั้งต่างประเทศในประเทศแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็รวมถึงการค้าชายแดนเนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมาจำหน่ายนะครับหาตลาดให้ทดแทนในตลาดสำคัญและตลาดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยครับกิจกรรม13อันนี้เนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้นที่สำคัญก็คือควบคู่ไปกับการเจรจานะครับในระดับของรัฐบาลนะครับโดยทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาต้นน้ำนี้ด้วยเนี่ยเราเร่งดำเนินการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอยู่แล้วแล้วจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องไปครับผม
1: ค่ะท่านคะในส่วนของการเจรจากับทางการมาเลเซียค่ะขนาดนี้คืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนคะ
2: ต้องนำเรียนครับว่าเรื่องของการเจรจาเนี่ยทั้งมาเลเซียและไทยเองเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานการนำเข้าเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความร่วมมือกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ในกรณีของปลากระพงนะครับที่รัฐบาลไทยนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกับทางหน่วยงานของมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามขั้นตอนนะครับมาตลอดจากเบาเป็นหาหนักนะครับก็จริงๆแล้วปลากระพงของมาเลเซียเดิมเนี่ยก็มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานของมาเลเซียก็ได้มีความร่วมมือกันมาตลอดในการที่จะตรวจสอบนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนร่วมกันนะครับคัดกรองคุณภาพของสินค้าให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นมาระดับแต่ว่าอย่างกรณีของไทยเราเองอาจจะโดนมาตรการของทางมาเลเซียเนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยกระชั้นชิดไปหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าการเจรจามีพื้นฐานที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในระดับกระทรวงและระดับกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าการเจรจาก็คงดำเนินไปตามขั้นตอนภายใต้ความร่วมมือที่มีกันมาก่อนโดยเฉพาะความร่วมมือในการคัดกรองสินค้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เองก็จะเร่งเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดครับผมครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการกุ้งไทยบ้างคะเชิญค่ะ
2: ครับครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องนี้อย่างมากนะครับกิจกรรมรณรงค์บริโภคแล้วก็กิจกรรมเรื่องของต่างประเทศรวมถึงการเจรจาเนี่ยก็มุ่งหวังครับจะช่วยทั้งบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับและแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทางก็คือเรื่องการเจรจาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้นะครับแล้วเรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านโฆษกกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะสภาผู้บริโภคเดินหน้ายื่นฟ้องแพ่ง Facebook เรียกค่าเสียหายฐานปล่อยปละละเลยโฆษณาหลอกลวงสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและจัดการบัญชีมิจฉาชีพอย่างจริงจังติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริง
6: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันนี้ควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตน
5: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยเพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
8: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
7: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางมาตรการเชิงรุกยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยควบคู่กับการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงร่วมกับชุมชนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนของไทยนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่นำความชุ่มชื้นมาสู่ผืนดินทำให้พืชผลไร่นามีความอุดมสมบูรณ์แล้วแต่หากฝนตกชุกหรือตกมาในปริมาณที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมได้ซึ่งในประเทศไทยการเกิดภัยธรรมชาติแบบน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในแต่ละปีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จึงมีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลบอสแคสมาใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าระบบนี้ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วทั้งในระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศพบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปภ.ยังคงให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับระบบเตือนภัยดั้งเดิมในท้องถิ่นทั้งหอเตือนภัยและหอกระจายข่าวในหมู่บ้านควบคู่ไปกับวิทยุชุมชนเพื่อเน้นย้ำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่
11: ทางพื้นที่เนี่ยได้รับข้อมูลเร็วขึ้นกว่าเดิมทำให้มีวันตื่นตัวมากขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นที่เคยมีส่วนหนึ่งใช้เซอร์บอร์ดคาสส่วนหนึ่งใช้ลำโพงในระดับท้องถิ่นส่วนหนึ่งก็ต้องใช้วิทยุชุมชนด้วยทำหลายๆส่วนเนี่ยประกอบกันไป
10: นอกจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแจ้งเตือนภัยแล้วปภ.ยังได้ขับเคลื่อนการซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญอย่างเข้มข้นโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกซ้อมแผนอพยพเสมือนจริงในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยมีกลุ่มประชาชนเข้าร่วมซ้อมตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านศูนย์พักพิงอาหารและยารักษาโรคเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดสถานการฉุกเฉิน
11: ปีนี้นะครับวางแผนฝึกเสมือนจริงนะครับให้พี่น้องประชาชนรับทราบในพื้นที่สำคัญก็จะมีพื้นที่เชียงรายเนี่ยเราฝึกไปแล้วนะครับที่อำเภอแม่สายแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะไปพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการซ้อมแผนภัยระดับ2คือระดับจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีการซ้อมแผนระดับชาติที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับในเดือนหน้า
10: จะเห็นได้ว่าการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแม่นยำรวมกับการเตรียมพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ถือเป็นมาตรการเชิงรุกสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยและยึดถือชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้โดยมี48ทีมผ่านเข้าเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งทีมชาติอิหร่านต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่ยังเป็นความท้าทายจากผลพวงของสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: ทีมชาติอิหร่านเป็นหนึ่งในทีมแรกๆที่ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับทำให้ทีมชาติอิหร่านเผชิญความไม่แน่นอนว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือไม่เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของนักฟุตบอลอิหร่านอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วทางการอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ขอเปลี่ยนสนามแข่งขันไปยังประเทศเม็กซิโกเพื่อความปลอดภัยของนักเตะและทีมงานในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทีมชาติอิหร่านอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับเบลเยียมอียิปต์และนิวซีแลนด์โดยรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดของทีมชาติอิหร่านจะจัดขึ้นที่สหรัฐโดยแบ่งเป็นนครลอสแองเจลิส2นัดและเมืองซีแอตเทิลอีก1นัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมาปฏิเสธคำขอดังกล่าวของทางการอิหร่านโดยอ้างอุปสรรคด้านการขนส่งและยืนกรานให้อิหร่านลงแข่งรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดในสหรัฐตามกำหนดการเดิม ความตึงเครียดของสงครามในอิหร่านยังส่งผลในทีมชาติอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนการฝึกซ้อมที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐต้องย้ายสถานที่ฝึกซ้อมไปยังเมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกส่วนนักเตะทีมชาติอิหร่านเองก็เพิ่งได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าสหรัฐเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาแต่วีซ่าของเจ้าหน้าที่ทีมอีกหลายคนซึ่งรวมถึงนายเมดีทาชประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอ้างว่าวีซ่าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับนักเตะอิหร่านและเจ้าหน้าที่สนับสนุนหลักได้รับการอนุมัติแล้วแต่ไม่อนุญาตให้ทีมชาติอิหร่านใช้ระบบนี้ไปในทางที่ผิดด้วยการลักลอบนำผู้ก่อการร้ายเข้ามาในสหรัฐด้านนายอาโบฟาสปาซันติเยเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกเปิดเผยว่าทีมชาติอิหร่านได้รับแจ้งว่าภายใต้เงื่อนไขของวีซ่าดังกล่าวนักเตะอิหร่านจะต้องเดินทางเข้าและออกสหรัฐในวันเดียวกันกับวันแข่งขันขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านออกมาประณามสหรัฐในฐานะเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026ที่ยกเลิกโควต้าตั๋วเข้าชมการแข่งขันของแฟนบอลอิหร่านในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดซึ่งตามกฎระเบียบของฟีฟ่าชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่ละนัดจะได้รับการจัดสรรโควต้าตั๋วเข้าชมร้อยละ8ของความจุสนามสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเน้นย้ำว่าการกระทำของสหรัฐขัดต่อหลักการและจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ฟีฟ่าคืนความเป็นธรรมให้แก่แฟนบอลอิหร่านทั้งนี้แม้หลายฝ่ายจะรณรงค์มาโดยตลอดว่าฟุตบอลและเกมกีฬาควรแยกออกจากเรื่องของการเมืองแต่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้วว่าฟุตบอลและการเมืองแทบไม่เคยแยกออกจากกันได้อย่างแท้จริงและฟุตบอลโลก2026ก็เป็นอีกครั้งที่สงครามและความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศส่งผลกระทบกับทีมที่เข้าแข่งขันจากนี้ไปคงต้องติดตามว่าทีมชาติอิหร่านซึ่งผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง7ครั้งจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ท่ามกลางปัจจัยและความท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นธนิกธนกรไพศาลรายงาน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: การศึกษาสรรพวิชาใดๆทั้งในคดีโลกและคดีธรรมให้บังเกิดประสิทธิผลเป็นความงอกงามทางสติปัญญาสมเจตนารมณ์แห่งการศึกษาวิชานั้นๆจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญสองส่วนกล่าวคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่การมีครูอาจารย์ตำรับตำราสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายในได้แก่ผู้ศึกษาอบรมเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันหนักแน่นมั่นคงต้องเป็นผู้มีฉันทะความพอใจในการเรียนมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่จดจ่อต่อการเล่าเรียนและมีวิมังสาใคร่ครวญไต่สวนถึงข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดีเพื่อให้มีสติปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวันศาสนศึกษาปีที่27และวันบูรพาจารย์สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามวันที่18สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกจงเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะทางคลื่น FM 93.25 MHz และ98 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ได้อีก1ช่องทางกันด้วยค่ะพูดคุยช่วยเราจัดรายการผ่านทางช่องทางนี้กันได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราอยู่ในตอนนี้อย่างที่ได้สัญญากันไว้ค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามีสัมภาษณ์ในช่วงเวลาประมาณ 8:30 นาทีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เราจะขออนุญาตคุยกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัญหาต่างๆที่ฝากกันไว้วันนี้เดี๋ยวท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงสามารถฝากประเด็นคำถามกับเรายังได้อยู่นะคะเดี๋ยวรอบต่อไปท่านมาเราก็จะนำคำถามนี้มอบให้กับท่านเช่นเดียวกันนะคะอ่ะตอนนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคบสังขบวงครับ
0: ค่ะก็อยู่กับเราสองคนกับหลากหลายเรื่องราวข่าวสารอย่างที่บอกกันวันนี้ขออนุญาตยาวๆกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40คุณช่วงนี้อาจจะยังไม่มีปัญหาเนื่องจาก
1: ตอนนี้มีปัญหาคือหมดแล้ว
0: หมดแล้วอ๋อหมดแล้วนะหมดแล้ว
1: ใช่หมดไปแล้ว
0: หลายท่านเน
1: า
0: ะ
1: ก็วันนี้จริงๆแล้วก็ตั้งใจนะพี่เอ๋เราจะให้คือหลายๆท่านเนี่ยโทรเข้ามาสอบถาม
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของคุณสมบัติละกันนะครับที่จะสมัครเพราะว่าก็อาจจะมีหลายสื่อนะครับที่ออกไปหรือว่าท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามไปนะครับติดตามไปดูซึ่งจะบอกว่าอาจจะมีความสับสนเนาะว่าเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินนะครับหรือว่ามีหนี้สินที่บอกอย่างที่คุณตาถามมาว่าหนี้สินเกิน100,000 บาทอะไรอย่างนี้น
0: ะ
1: วันนี้ก็จะได้พูดคุยกับท่านคลังจังหวัดนะวันนี้เอามาให้แบบเต็มๆหรือว่าท่านใดที่อาจจะฝากคำถามไว้คือหลังจากนี้เนี่ยจะหลังจากที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติเนาะเดินหน้าวันที่17
0: ค่ะก็จะมีการประกาศ
1: อาจจะได้เรียนเชิญท่านมาร่วมรายการอีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะหลังจากต้อง17ถึง31กรกฎาคม2569จะเป็นช่วงของการอุทธรณ์คุณ
1: ตอนนี้ก็ชุลมุนกันเลือกลงทะเบียนครับแล้วก็หลัง17ก็ชุลมุนกันว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้อะไรอย่างงี้
0: จะอุทธรณ์อย่างไรช่วงอาจจะวันช่วงที่ต้นเดือนกรกฎาคมอาจจะสัก10กว่าๆดีเดทอาจจะเชิญท่านอีกรอบนึงมาคุยกันเรื่องของการอุทธรณ์เพราะวิธีการอุทธรณ์จะอุทธรณ์ได้ด้วยวิธีไหนบ้างช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอเป็นเรื่องเน้นย้ำเรื่องของ
1: คุณสมบัติใช่ค่ะตัวเองนะเบื้องต้น
0: แล้วก็เป็นเรื่องของผู้ที่ตกหล่นคุณก็จะมีในกลุ่มของการตกหล่นด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องนี้หลักๆแต่ตอนนี้ไปดูพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้กันก่อนที่ไหนฝนตกบ้างหลายพื้นที่นะตกแบบแรงมากๆด้วยมาดูพยากรณ์อากาศค่ะ24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มบ้านเราวันนี้ฝนเท่าเมื่อวานเลยคุณยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเมื่อวานเนี่ยเพียงแค่ฝนหนักวันนี้มีหนักมากด้วยนะแล้วก็กราฟิกหนักมากด้วยเหมือนกันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังอย่างเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงนี้วันนี้2ระดับเหมือนกันแต่เป็นฝนปานกลางแล้วก็ฝนหนักเราเริ่มที่ฝนหนักก่อนแล้วกันนะคะฝนหนักวันนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอทางโซนใต้ค่ะอมก๋อยฮอดแม่แจ่มและกัลยาณิวัฒนามีฝนอยู่ในปริมาณ 65.1 ถึง125มิลลิเมตรนะคุณผู้ฟังขึ้นหลักร้อยแล้วนะใน24ชั่วโมงในพื้นที่1 2 3 4อำเภอนี้มีการแจ้งเตือนไว้นะคะว่าฝนหนักเลยล่ะวันนี
1: ้
0: ส่วนที่เหลือฝนปานกลางค่ะฝนปานกลางอยู่ที่ดอยเต่าคุณนี่ฉันก็ไม่เข้าใจดอยเต่านะ
1: อ
0: มก๋อยฮอดเขาอยู่หนักดอยเต่าเขาอยู่ปานกลางเขาเป็นอำเภอเดียวที่จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ข้าม
0: ดอยเต่าทุกครั้งและที่สำคัญคือดอยเต่ามีพื้นที่รับน้ำของเขื่อนภูมิพล คือเราเองเนี่ยอยากให้น้ำลงเขื่อนเนื่องจากมีเรื่องของภาวะเอลนินโญเนาะเราเองก็ลุ้นให้น้ำลงเขื่อนแต่หันไปทีไรเนี่ยดอยเต่าแยกกลุ่มจากเพื่อนทุกครั้งดอยเต่าวันนี้ปานกลางค่ะจอมทองแม่วางเสมิงดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายนะคะคุณผู้ฟังฝนอยู่ในปริมาณ 35.1 ถึง65มิลลิเมตรค่ะนี่คือฝนปานกลางคุณ
1: ครับ
0: วันนี้2ระดับ
1: วันนี้2ระดับนะครับไปหนักที่ทางโซนใต
0: ้
1: ก
0: ับ โซน
1: จะบอกว่าจะน่าจะเป็นอำเภอที่ติดกับทางจังหวัดตากและก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนก
0: ัน
1: นะครับเพราะว่านี่ถึงกัลยาณิวัฒนาเลยนะครับกัลยาณิวัฒนาก็ติดกับทางอำเภอแม่ลาน้อยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแม่แจ่มก็เหมือนกันนะครับแม่แจ่มฮอดโซนนี้ก็ติดอำเภอแม่เสรียงนะครับอมก๋อยก็ติดกับทางสุบเมยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดตากนะครับโซนนี้ฝนหนักเลยทีเดียวนะครับอย่างพี่เอบอกไปนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่หรือว่ากำลังจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่นะครับตรวจสอบเรื่องของเส้นทางนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับถ้าทางไม่แจ่มฮอดหนักก็น้ำไม่แจ่มก็น่าจะเริ่มขยับขึ้นด้วยนะครับทางที่จะไปอำเภอแม่เสรียงซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีฝนตกทุกวันเลยนะฮะฝนตกทุกวันเลยสลับกันครับมีทั้งร้อยละ70 60นะครับมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าร้อยละ70นี่คุมโทนนะทั้งอาทิตย์นะครับส่วนร้อยละ60นี่มีแค่2วันคือวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้นะครับวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับที่ร้อยละ60ของพื้นที่หลังจากนั้นก็จะเป็นร้อยละ70เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองเยอะขึ้นนะครับเตรียมความพร้อมทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการเตรียมความพร้อมนะพี
0: ่ใช่คุณ
1: ครับเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่วันนี้ก็มีการซ้อมแผนด้วย
0: ใช่ค่ะก็เชียงรายซ้อมไปแล้วนะจังหวัดเชียงรายซ้อมไปแล้วที่อำเภอแม่สายว
1: ัน
0: นี้ถึงคิวจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะซึ่งสวทเชียงใหม่ก็จะต้องไปร่วมนะคะในส
1: ่
0: วน
1: ของส่งผอ.ไปแล้ว
0: ใช่เราส่งผอ.ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับ
0: ใน
1: ระดับหน่วยงานของเราเนาะอำเภอในระดับหน่วยงานของเราเองนะครับก็ส่งท่านผอ.ไปนะฮะ
0: เดี๋ยวผอ.ก็จะกลับมา
1: สื่อสาร
0: ให้พวกเรารับฟังว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหากเกิดสถานการณ์นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกการสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าที่ลาดเชิงเขาคุณต้องสังเกตเรื่องของสีของน้ำแล้วก็เสียงด้วยนะพอฝนตกแล้วต้องสังเกตเรื่องของเสียงเรื่องของสีของน้ำถ้าสีมาแบบชาเย็นแบบเข้มๆอ่ะเตรียมความพร้อมคุณผู้ฟัง
1: เตรียมความพร้อมอย่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับถ
0: ้
1: าสีน้ำอย่างพี่เอ๋ไปสีน้ำสีเข้มขึ้นเป็นสีชาเย็น
0: ชาเย็นแบบเข้มๆแบบโอ้ขมๆ
1: ครับไม่งั้นแล้วก็ต้องแจ้งทางอาจจะผู้นำชุมชนเนาะแล้วก็คนที่อยู่ท้ายน้ำตอนนี้สื่อโซเชียลเนี่ยใน Facebook เนี่ยสบายมากเลยนะครับหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าตอนนี้ต้นน้ำเนี่ยสีตอนนี้ฝนตกมา2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วสีน้ำเป็นแบบนี้ท้ายน้ำควรที่เตรียมตัวนะครับ
0: และที่สำคัญคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก
1: ลำธาร
0: ถ้ำ
1: ลอด
0: พวกนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าเราไม่รู้ว่าจะตกอย่างไรบ้างเนาะ
1: ใช่คร
0: ับที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่

0: คุณสมชายค่ะบอกว่าสวัสดีดีเจเอสวยน่ารักหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนนะคะไข้หัวก็ม่วนเนอะเฮาสองคนนี่นะนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองคนสองคนเสียงดีนะคะส่งสติกเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจนะคะคุณสมชายแซวดิฉันมาเล็กน้อยด้วยนะบอกว่าดิฉันยังไงก็สวยนะคุณยังไงก็งามขอบคุณเจ้าคุณป้าพนีค่ะสวัสดีเจ้ามืดเจ้าดอยเกตแล้วเดือนหน้าโอนเงินเข้าเป๋าตังได้ก็เจ้าจะบอกว่าป้าพนีเดือนนี้โอนเข้าเลยก็ได้นะถ้ามีตังโอนเก็บไว้ก่อนได้เลย
1: ต
0: ั
1: วเรา
0: สาม
1: ารถโอนได้เลยโอนรอไว้เลย
0: โอนเมื่อใดก็ได้ของเฮานะแต่ว่า
1: วันที่1กรกฎาคมปั๊บเขาก็โอนเข้ามาครับ
0: นะอันนี้แสดงว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาคือปัญหาใจหมดแล้วถ้าจะเป็นปัญหาใจหมดแล้วสำหรับสำหรับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะทางด้านของจ่าอากาศตรีนกรทักทายเรามาสวัสดีครับนะคะคุณสาธรค่ะสวัสดีครับเพลงเพราะจริงๆที่นนทบุรีเมื่อวานตอนกลางวันมีฝนตกเล็กน้อยวันนี้อุณหภูมิ29องศาค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นสีฟ้า 13.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากจัดรายการได้เป็นกันเองอู้ม่วนได้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะคุณวารินทักทายเรามาสวัสดีมีความสุขค่ะพิธีกรที่น่ารักทั้งสองท่านวันนี้อากาศไม่ค่อยสดใสอึมครึมค่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณมีเพื่อนเป็นคนดีค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับพี่คมสันพี่พิมลการเต้นแอโรบิกแดนซ์ของอบจ.จังหวัดเชียงใหม่ได้ไปมาหรือยังเราสองคนเนี่ยยังไม่ได้ไป ยังไม่ได้ไปนะคะจัด2ที่นะจัด2ที่นะคะคุณมีเพื่อนเป็นคนดีจุดแรกก็คือสวนอบจหลังศาลากลางนะคะและอีก1จุดก็คือสวนรถไฟใครใกล้ที่ไหนไปเต้นที่นั่นสวนรถไฟมีเต้นซุมบ้าด้วยนะคุณมีเต้นซุมบ้าดิฉันชอบจริงๆกับการเต้นซุมบ้านะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณสุทธิศักดิ์ค่ะคุณสุทธิศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับหนุ่มสาวเสียงดีรายการมีสาระไม่เครียดวันนี้กลับวันพรุ่งนี้ฝนยังหนักอยู่วันเสาร์ถึงจะเริ่มเบาลงนะคะคุณคมสารคุณต่อให้ดิฉันนิดนึงยิ่งขออนุญาตรับโทรศัพท
1: ์โทรเข้ามานะครับโอเคครับไปต่อกันที่คุณสุคนนะครับคุณสุคนทักทายเข้ามาครับสวัสดีเจ้าสัปปะตองเจ้านี้อากาศครึ้มฝนเจ้านะครับแล้วก็คุณสุภชัยนะครับส่งสติกเกอร์กดไลค์มาให้ด้วยนะครับทักทายยามเช้าสำหรับทุกท่านนะครับคุณสิทธิชัยนะครับส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาให้ด้วยนะครับคุณสุรินนะครับสุรินรินวังสรรนะครับสวัสดีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีท้องฟ้ามืดครึ้มมากๆเมื่อวานฝนตกตั้งแต่เที่ยงถึงค่ำฝนตกเหมือนโกรธใครมาครับผมโอ้โหนะครับทางภาคใต้นะครับน่าจะชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้นะครับอย่างโซนเหนือก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับทางใต้อาจจะเป็นฝนตกปกตินะครับส่วนทางเหนือนี่มีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับมีฟ้าแลบด้วยนะครับอย่างที่พี่เอได้บอกไปนะครับก็ช่วงนี้ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในการเฝ้าระวังเรื่องของเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีการแปรปรวนนะบางวันในกลางวันในค่อนข้างร้อนนะครับส่วนตอนบ่ายๆไปถึงตอนค่ำเนี่ยมาแล้วมืดมาเลยอย่างเมื่อวานนี่ก็มืดมานะครับพี่เอกก็ชี้ให้ดูนะอยู่ห้องที่ทำงานพี่เอกชี้ให้ดูว่าโอ้โหมืดมาแล้วมืดประเสริฐหายไปเลยน่าจะโดนลมพัด
0: ไปหมดแล้วใช่ค่ะ
1: ครับ
0: คุณทักทายครบแล้วใช่ไหมคะ
1: ทักทายเรียบร้อยครับกรณีรีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะท่านผู้ฟังน่าจะรอเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะครับ
0: อย่างนี้งั้นดิฉันเข้าช่วงสิ่งดีๆจาก PDA ให้คุณก่อนและดิฉันขออนุญาตประสานทางท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่คุณไปช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนในช่วงเวลาที่ดิฉันกำลังประสานนะคะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA มาแจ้งเตือนภัยครับเรื่องของ บุคคลนะครับหรือว่า

0: มิจฉาชีพนี่แหละนะครับที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจะโทรมาข่มขู่นะครับข่มขู่เรื่องของตัดไฟนะครับตัดไฟฟ้าถ้าโทรมาข่มขู่เรื่องของตัดไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับเป็นมิจฉาชีพนะครับหรือว่าเป็นพวกขโมยนั่นเองนะครับก็คือเขาโทรมาเนี่ยอย่ารีบนะครับอย่ารีบโอนนะครับถ้าโทรมาข่มขู่บอกว่าเราติดค้างค่าไฟหรืออาจจะติดค้างค่าไฟจริงๆนะครับแล้วข่มขู่มาบอกว่าหากนะครับไม่โอนเงินนะครับหากไม่โอนเงินก็จะตัดไฟฟ้าทันทีนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเตือนนะครับอย่าโอนเด็ดขาดนะครับการจ่ายค่าไฟฟ้านี้ต้องไปจ่ายที่สถานีหรือเขาเรียกว่าอะไรวันสต็อปเซอร์วิสใช่ไหมครับที่ไปจ่ายตามห้างร้านต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าอาจจะค้างหลายเดือนอาจจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ของท่านนะครับไม่รีบโอนนะครับไม่รีบโอนนะครับถ้าเขาโทรมาข่มขู่นะครับว่าจะตัดกระแสมิเตอร์ไฟฟ้าจะตัดไฟไฟฟ้านะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะแอบอ้างนะครับปลอมตัวแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะฮะแล้วก็ข่มขู่ว่าจะตัดไฟทำให้ผู้ใช้ไฟในหวาดกลัวต้องรีบโอนเงินนะครับบอกว่าค้างค่าไฟอยู่ถึงแม้ว่าจะค้างหรือไม่ค้างไม่ควรโอนเงินเด็ดขาดนะครับหากพบเห็นนะครับหรือนะครับมีบุคคลต้องสงสัยสามารถที่จะโทรสอบถามหรือแจ้งข้อมูลในที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านหรือโทรได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะตอนนี้ท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่นางสาววาสนาสมมุติค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะทักทายท่านคลังจังหวัดสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านคลังจังหวัดวันนี้รบกวนท่านชี้แจงสักนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายประเด็นมากเลยหลังจากที่เราจัดรายการมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาพูดคุยกับเรามากมายเลยทีเดียวค่ะเรื่องแรกขออนุญาตท่านเน้นย้ำเรื่องของคุณสมบัติของผู้ได้รับการยืนยันที่เราจะสามารถไปยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สักนิดนึงสั้นๆค่ะ
2: ได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะในส่วนของคุณสมบัติของผู้ได้รับการยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีพ.ศ. 2569นี้นะคะจะต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้กักกันผู้กักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิมนะคะของปี65และรวมถึงไม่เป็นข้าราชการพนักงานของรัฐพนักงานข้าราชการการเมืองสว.ต่างๆส่วนหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมในปี65ก็คือไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาตามฐานข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็ไม่เป็นห้างหุ้นส่วนไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลนะคะหุ้นส่วนจำกัดนะคะผู้ถือหุ้นต่างๆนะคะหรือผู้ที่ไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะคะหรือเก็บรักษาไว้กับทะเบียนหลักทรัพย์ต่างๆผู้มีชื่อในทะเบียนประวัตินะคะหรือว่าถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เอาประกันชีวิตนะคะประเภทสามัญที่มีเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนนะคะในเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาค่ะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้นะคะโดยที่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นเนี่ยผู้สมรสนะคะได้นะหรือบุตรบุญธรรมเนี่ยนะคะได้ไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนค่ะผู้สมรสของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนที่มีเงินได้พึงประเมินสำหรับผู้สมรสก็เช่นกันค่ะนี่คือคุณสมบัติหลักๆของผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการลงทะเบียนยืนยันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีพ.ศ. 2569นี้ค่ะ
1: ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นมา4ข้อนะคะจาก5ข้อจากช่วงปี65
2: หลักๆใช่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะท่านคังค่ะที่เป็นผู้ที่ตกหล่นไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565ค่ะปีนี้ก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าเขาจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือว่าอยู่นิ่งๆทำอย่างไรต่อไปนี้คะในช่วงนี
2: ้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ในปี65นะคะแล้วประสงค์จะลงทะเบียนนะคะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้จะเป็นนะคะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของจปท.นะคะแล้วก็สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของพม.ค่ะก็คือเป็นจำนวนที่อยู่ในฐานตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขั้นตอนของการลงทะเบียนเนี่ยถ้าท่านตรวจสอบ

0: ติดตัวเองนะคะในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังหรือเว็บไซต์ของเว็บแฟร์แล้วว่ามีชื่อก็สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้แต่ถ้าไม่ลงทะเบียนไม่ได้นะคะก็ขอให้ติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะ
1: ค่ะก็ประสาน
0: แล้วหรือสำนักงานเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าเราพอจะทราบ
0: มีรายชื่อ
1: ใช่ไหมคะ
0: ถ้ามีรายชื่อค่ะใช่รายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราประมาณ 22,000 กว่ารายค่ะนะคะก็ทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองได้แจ้งรายชื่อไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านสำนักงานเขตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในพื้นที่นั้นๆนะคะแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลจปท.หรือในของพม.ในตอนนี้นะคะแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนนะคะควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐก็สามารถแจ้งความประสงค์ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็คือสำนักงานเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาคมหมู่บ้านและเสนอขั้นตอนเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ
2: ครับแล้วมีข้อแนะนำเรื่องของการไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนบ้างไหมครับท่าน
0: กรณียืนยันตัวตนหมายถึงว่ากรณีที่ได้รับการประกาศหรือว่าได้เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าประกาศ17กรกฎาคมนี้นะคะเราจะประกาศผลผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมในปี65แล้วนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าเป็นการมอบอำนาจนะคะก็ขอให้เป็นการยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้ง5ธนาคารนะคะของแบงก์รัฐนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะหรือไอแบงค์ค่ะสำหรับผู้บายใหม่นะคะในปี69ที่ได้รับการประกาศแต่ไม่ใช่เป็นรายเดิมที่เคยได้รับในปี65นะคะก็ยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้เช่นกันผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะแต่ถ้ายืนยันไม่ได้ก็ให้ไปยืนยันที่ธนาคารทั้ง5ธนาคารที่กล่าวข้างต้นค่ะ
1: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านที่มาประกาศในวันที่17นะคะรายเดิมไม่ต้องทำอะไรเลยคือสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อได้เลย
0: ใช่ค่ะเริ่มใช้บัตรได้ตั้งแต่1สิงหาค่ะเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะส่วนรายใหม่ที่ 22,000 กว่ารายที่เราคุยถึงเมื่อสักครู่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะผ่านเป๋าตังค
0: ์ใช่ค่ะหรือที่ธนาคารทั้ง5ธนาคารก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของเรื่องของการโอนเงินนะครับอย่างที่ท่านได้บอกไปคือจะโอนในเดือนสิงหาคมอันนี้จะมีการระบุวันที่ไหมครับว่าโอนวันที่เท่าไหร่บ้างครับ
0: ก็เป็นตามหลักเกณฑ์เดิมเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรทุกวันที่1ของทุกเดือนค่ะ
2: ครับแล้วกรณีที่รายเดิมนะครับอันนี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ
0: ก็อย่างที่นำเรียนนะคะว่าถ้าไม่ผ่านคงต้องรอตามคุณสมบัติใหม่ของปี69ค่ะก็จะต้องรอนโยบายนะคะหรือมาตรการที่จะลงมาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ
1: ค่ะระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติในเดือนกรกฎาคมค่ะยังมีเงินโอนเข้าสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมไหมคะอย่างสมมติว่าในกลุ่มที่คือโอนยังมาที่1ใช่ไหมคะรายเดิมแต่ว่าพอประกาศมาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่อาจจะไม่ผ่านอยู่ในช่วงของที่ต้องไปอุทธรณ์17ถึง31เนี่ยค่ะ
0: ยังใช้ได้ในเดือนกรกฎาคมค่ะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับผู้มีบัตรเดิมแล้วพอลงทะเบียนแล้วไม่เป็นผู้มีบัตรใหม่นะคะก็บัตรเดิมจะใช้ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
1: ค่ะอันนี้มาถึงเรื่องคุณสมบัติการสร้างนิดนึงค่ะท่านคังคะหลายท่านสงสัยมาอย่างเช่นในกรณีบอกว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์นะคะมี2คันค่ะมีมากกว่า1คันเนี่ยแต่ว่าแต่ละคันเนี่ยไม่เกิน300ซีซีเนี่ยคือเหมือนกับว่าคันเดิมเนี่ยซื้อมานานมากแล้วใช้แบบไม่ได้แบบได้แบบไปใกล้ๆก็เลยซื้อคันใหม่มาอันนี้ค่ะเขาจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์มั้ยคะ
0: ตามหลักเกณฑ์เราชัดเจนนะคะก็คือรถยนต์เนี่ยไม่เกิน300ซีซีจะได้ไม่เกิน1คันค่ะ
1: อันนี้หมายถึงรถจักรยานยนต
0: ์ใช่ค่ะจักรยานยนต์ที่มีกระ ขนาดกระบอกสูงไม่เกิน300ซีซีอะค่ะไม่เกิน1คันแต่ก็รวมถึงรถยนต์3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างรถงานเกษตรอื่นๆด้วยนะคะแต่ละประเภทที่ได้รับการยกเว้นที่จะมีกรรมสิทธิ์ได้เนี่ยจะต้องไม่เกิน1คันก็ต้องบอกว่าเดิมเนี่ยในหลักเกณฑ์เนี่ยค่ะจะต้องไม่มีรถเป็นของตนเองนะคะเนาะไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินรถยนต์เว้นแต่รถยนต์จักรยานยนต์ที่กระบอกสูงไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานการ

0: ซึ่งรถยนต์แต่ละประเภทที่กล่าวเมื่อกี้ค่ะ4ประเภทเนี่ยจะต้องไม่เกิน1คันค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการมามีคุณผู้ฟังถามมาอย่างเรื่องของการเบี้ยประกันชีวิตค่ะที่บอกว่าคุณสมบัติบอกว่าจะต้องไม่เกินปีละ 12,000 บาทแต่ว่าอย่างผู้เฒ่าผู้แก่แม่อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านไม่ได้ส่งเองแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยไปทำประกันชีวิตให้แต่เกินปีละ 12,000 บาทล่ะคะ
0: ณขณะนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีเบี้ยประกันชีวิตของตนเองอะค่ะ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งเองนะครับแต่ว่าเป็น
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อครับผมแล้วกรณีที่มีสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของกรรมสิทธิ์ในอาจจะเป็นรถยนต์เก่านะครับหรือว่ารถสีล้อแดงที่ใช้ในการประกอบอาชีพเนี่ยอันนี้จะสามารถขอยื่นขอรับสิทธิ์ได้ไหมครับ
0: ต้องดูประเภทของรถนะคะว่าเป็นรถสีล้อเล็กรับจ้างตามของกรมการขนส่งไหมค่ะที่รอยอสีล้อเล็กรับจ้างตอนนี้จะเป็นรอยอ7ค่ะเล็กสีล้อแดงนี่จะเป็นรถ
2: อ๋อโอเคก็ต้องตรวจสอบอีก
0: ตามใบคู่มือจดทะเบียนใช่ค่ะว่าเป็นจดทะเบียนรถประเภทไหนเพราะในหลักของเราเนี้ยที่ดูที่ในหลักเกณฑ์เนี่ยจะเป็นสี่ล้อเล็กรับจ้างรอยอ7ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะท่านคลังค่ะก็มีเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์ของคลังของกระทรวงการคลังเราเห็นจำนวนยอดคนที่ลงทะเบียนเหมือนไม่สมบูรณ์ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะ 400,000 กว่ารายตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรอะคะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าบางคนนะคะคือที่พอลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยค่ะอาจจะมีข้อมูลเปลี่ยนจากฐานเดิมจากปี65ชื่อหรืออะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากบัตรเดิมที่เคยมีสิทธิ์อะค่ะพอลงทะเบียนใหม่ข้อมูลมันจับแมทชิ่งกันไม่ได้หรือระบบอาจจะไปไม่ถึงก็ขอให้ทุกคนนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65เดิมที่มาลงทะเบียนใหม่อะค่ะตรวจสอบการยืนยันการลงทะเบียนใหม่ด้วยค่ะว่าข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนไหมนะคะถ้าไม่ครบถ้วนก็จะได้แก้ไขให้ทันภายในระยะเวลาก็คือ21มิถุนายนนี้ค่ะ
1: หมายถึงว่าเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็คือต้องกลับเข้าไปดูอีกหนึ่งรอบเพื่อความมั่นใจใช่ไหมคะว่ายืนยันผ่านแน่นอน
0: ใช่ค่ะเบอร์โทรเปลี่ยนหรือจะกดเลขอะไรผิดที่อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้ข้อมูลมันไม่ตรงกันกับฐานเดิมของปี65หรือฐานเดิมกับมหาไทยที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ขอลงทะเบียนครั้งแรกแล้วขอให้กลับเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าผลการลงทะเบียนนั้นเนี่ยเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าค่ะ
1: มีอีกหนึ่งกรณีอันนี้ต้องถามเลยค่ะเป็นกรณีที่สำหรับผู้ที่มีได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ที่อาจจะเป็นตกหล่นมาจากปีที่ผ่านมาหรือว่าไปลงทะเบียนมองว่าตัวเองอ่ะสามารถเข้าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าได้สมัครใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงคะคือจะยังใช้ได้อยู่ไหมหรือว่าจะถูกตัดสิทธิ์60/40ไปเลยคะ
0: ปกติแล้วสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนกันค่ะเมื่อท่านได้บัตรโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ใช่ไหมคะระยะเวลาการดำเนินการก็ตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนกันยานั้นแต่พอเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาเพราะนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสิ้นสุดถึงวันที่31กรกฎาคม69ค่ะแล้วพอ1สิงหาจะกลับไปเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็จะหยุดไปค่ะ
1: ค่ะอยากให้ท่านแจ้งเตือนสักนิดหนึ่งค่ะช่วงนี้พอมีเรื่องของโครงการต่างๆของภาครัฐค่ะก็มิจฉาชีพพี่มิตรที่ไม่เป็นมิตรกับเราเนี่ยแหละค่ะรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะระบาดแล้วก็เข้าไปหาผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะตอนนี้
0: ค่ะก็ขอเรียนย้ำนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปด้วยนะคะหน่วยงานของรัฐนะคะเราไม่มีนโยบายในการที่จะรับโอนเงินเพื่อรับสิทธิ์เด็ดขาดเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์สวัสดิการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการเชิญชวนและมีการต้องจ่ายเงินก่อนหรือต้องลงทะเบียนเสียตังค์เนี่ยไม่เป็นหน่วยงานของรัฐแน่ๆนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะเรามีรายชื่ออยู่ในฐานชัดเจนนะคะในครั้งนี้ในปีพ.ศ. 2569ทุกอย่างจะอยู่ที่มหาไทยนะคะก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สำนักงานเขตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนะคะไม่มีการหลอกให้จะไม่มีการให้ไปโหลดข้อมูลอะไรต่างๆนะคะจะต้องเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ท่านคุ้นเคยและรู้จักเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
2: ท่านคังฝากย้ำมาแล้วนะครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับต้องระมัดระวังแล้วแหละนะครับช่วงนี้มาทุกวงการนะครับเรื่องของมิจฉาชีพครับ
1: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านขาอยากให้ท่านฝากประเด็นที่ท่านอยากจะย้ำเตือนเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการอื่นๆของภาครัฐหรือว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในระยะนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเข้าร่วมโครงการของรัฐอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือผู้ซื้อสินค้าทั้งหลายนะคะก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐจ่าย60นะคะท่านจ่าย40แต่เรามีร้านค้ามีสินค้าที่กำหนดไว้นะคะว่าท่านสามารถใช้บริการหรือซื้อสินค้าได้ประเภทไหนบ้างค่ะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้โครงการตามนโยบายของการให้ถูกต้องค่ะครั้งนี้60-40เราไม่มีสุรายาสูบอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะคะท่านจะต้องไม่ใช้ในเรื่องนี้จะได้ไม่มีประเด็นของการใช้โครงการผิดถ้าเกิดใช้ผิดและมีประเด็นของการตรวจสอบแล้วเจอท่านก็จะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของรัฐอื่นๆในอนาคตต่อไปค่ะนะ
1: คะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีฝากเพิ่มเติมไหมคะท่านคะ
0: ก็เช่นกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจะได้โอนสินค้าอุปโภคบริโภคในเดือนละ300บาทแล้วนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ของการซื้อแก๊สนะคะเดือนไตรมาสละ80บาทนะคะ3เดือนครั้งหนึ่งก็อยากให้ผู้มีบัตรใช้บัตรให้ถูกต้องนะคะตามวัตถุประสงค์ที่ทางรัฐที่จะช่วยเหลือท่านนะคะสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทแก๊สก็80บาทนะคะเราไม่รวมกันนะคะแก๊สส่วนแก๊สแล้วก็เดินทางก็ส่วนเดินทางค่ะอุปโภคบริโภคก็สินค้าใช้ในครัวเรือนนะคะไม่มีสิ่งอบายมุขทั้งหลายแหละที่จะเข้าร่วมในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านคลังสวัสดิ์เชียงใหม่คุณวาสนาสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะต้องมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันในช่วงของอุทธรณ์ก่อนจะมีการอุทธรณ์
0: ค่ะขอย้ำนิดนึงนะคะถ้าประกาศผล17กรกฎาคมแล้วนะคะแล้วท่านไม่ผ่านนะคะสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์นะคะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะคะแต่ท่านจะอุทธรณ์ได้ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนจะต้องครบถ้วนก่อนคือสเต็ปแรกเนี่ยจะต้องข้อมูลครบถ้วนก่อนนะคะก็คือตรวจสอบก่อนว่าที่ลงทะเบียนไปเนี่ยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนรัฐสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านได้พอ17ประกาศผลถึงจะสามารถอุทธรณ์ถ้าไม่ผ่านถึงจะอุทธรณ์ได้แต่ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นแล้ว17เนี่ยค่ะจะมาอุทธรณ์ในเรื่องของข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยจะไม่ได้นะคะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณวาสนาสมบูรณ์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในหลากหลายเรื่องราวนะคะที่หลายๆท่านฝากคำถามไว้นะคะก็สามารถเราก็ถามให้แล้วในคำถามที่หลายๆท่านมีข้อสงสัยก็อย่างที่บอกกันก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะท่านก็ยืนยันแล้วว่าหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการประมวลผลก็สำหรับผู้ที่จะเป็นรายใหม่ก็ข้อมูลมาจากจปทนะคะแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของพม.นะคะก็จะในส่วนของหลายพื้นที่ค่ะทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะป้อนหลวงแม่กำนันแม่หลวงเปิ้นก็ประกาศชื่อแล้วเพื่อมาลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ตกหล่นในหลายๆพื้นที่อย่างเมื่อวานนี้ค่ะมีโอกาสได้คุยกับทางหางดงก็บอกว่าในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีรายชื่อสำหรับผู้ที่ตกหล่นอย่างที่ท่านคลังบอกเนี่ย 20,000 กว่ารายเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อละว่าเป็นใครบ้าง
2: ตอนนี้ผมเข้ามาที่เว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่ท่านคลังบอกไปนะครับสถานะตอนนี้เนี่ยพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ากลับไปนอนที่บ้านรอวันที่17นะพี่เอ
1: ตีปุง
2: รอไปอย่างที่คันบอกก็คือตอนนี้สถานะเนี่ยการลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่3สถานะด้วยกันนะครับสถานะที่1ก็คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็ลองตรวจสอบดูนะครับมีหนึ่งท่านก็มีข้อนี้มีข้อมูลอยู่ลองเข้าไปตรวจสอบนะครับสถานะจะขึ้นเป็นสีเขียวบอกว่าสถานะปัจจุบันเนี่ยยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอันนี้โอเคนอนตีพุงได้รอวันที่17
1: จะขึ้นมาเป็นสีเขียว
2: สีเขียวสถานะที่2สีแดงครับเป็นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
1: อันนี้สะดุ้งรอก่อน
2: อาจจะต้องรอก่อน
1: สะดุ้งไปแก้ไข
2: ต้องไปไม่ใช่รอก่อนนะพี่เอกกลุ่มนี้ต้องกลับไปลงทะเบียนซ้ำอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่า ผู้ลงทะเบียนนะครับอาจจะเป็นรายใหม่นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลอย่างให้ท่านคางบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยข้อมูลตามบัตรประชาชนอาจจะไม่ถูกต้องนะครับอาจจะเลขอาจจะเลอะเลือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขหน้าบัตรหลังบัตรนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือเปลี่ยนที่อยู่ในระหว่างที่มีการประมวลผลนะครับก็อาจจะทำให้ข้อมูลในเขาเรียกว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้สถานะสีแดงสถานะสุดท้ายสถานะสีฟ้าละกันนะสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนแต่ถ้าเป็นสีเขียวสบายใจได้แต่สีแดงกับสีน้ำเงิน
1: สะดุ้งแล้วไปแก้ไขก่อน
2: ใช่ครับแต่ว่าสีน้ำเงินนี่ก็เป็นการลงทะเบียนที่แบบว่าจะมีการตรวจสอบในการลงทะเบียนในวันถัดไปคืออยู่ในระหว่างประมวลผล
1: ก็คืออาจจะเกิดจากกรณีบัตรประชาชนไม่ถูกต้องหรือว่ากรอกข้อมูลแบบเลข0กรอกเป็นเลข8เงี้ยคุณมันจะแบบมือมันอาจจะสลนไปมือลั่น
2: คือผมว่าถ้าลงทะเบียนเนี่ยอาจจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่แต่ตอนนี้อาจจะมีน้อยมากแล้วคือไม่ทราบไม่บัตรประชาชนเนี่ยไม่ทราบวันเกิด ไม่ทราบวันเกิดกับเดือนเกิดก็ใส่แต่ปีพ.ศ.มาสมมติก็จะเป็นตั้งแต่ก่อนปี2500
1: เดาว่า
2: อาจจะนี่แหละคือบางทีบัตรประชาชนเนี่ยข้อมูลไม่สมบูรณ์อาจจะต้องไปลงทะเบียนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี
1: ้
2: อย่าลืมไปตรวจสอบด้วยนะครับ
1: ถึง21มิถุนายน2569นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประมวลผลทั้งหมดที่ลงทะเบียนมาแล้วก็มีการประกาศสิทธิ์นะคะทั้งหมดในวันที่17กรกฎาคม2569เรื่องที่ท่านคลังบอกใครไม่ผ่านอุทธรณ์ได้ในวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ทั้งรายเก่าและรายเดิมและรายใหม
2: ่
1: นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์คือ1สิงหาคม2569ส่วนโครงการอื่นๆถ้าอยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60 40ตรงนั้นจะถูกตัดในวันที่31กรกฎาคมนะคะแล้วก็
2: ต้องสิทธิ์ต้องไปซ้ำซ้อนนะใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่ง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคมก็ยังคงโอนปกติผู้ที่ไม่ผ่านไม่สามารถคือไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ในเดือนกรกฎาคมก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะคะก็จะใช้ไม่ได้คือ1สิงหาคมค่ะ
2: อันนี้ที่เตือนก็คือลงทะเบียนแล้วอย่าชะล่าใจนะบอกว่าลงทะเบียนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมไปตรวจสอบอีกรอบนึงถ้าสาธารณะบอกว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสีเขียวเนี่ยโอเคสบายใจได้นอนตีพุงได้อย่างพี่เอบอก
1: สีแดงคือสีน้ำเงินนี่สะดุ้งเลยนะคุณผู้ฟังสะดุ้งไปหาไปสะดุ้งไปแก้ไขข้อมูลก่อน
2: ต้องมีการ
1: เพื่อเป็นสีเขียว
2: ใช่แก้ไขให้เป็นสีเขียวนะครับ
1: เพราะว่าอย่างที่ท่านคังบอกไงว่าถ้าเกิดลงข้อมูลอ่ะคุณลงทะเบียนลงข้อมูลครั้งแรกอ่ะไม่ผ่านนะไม่สามารถอุทธรณ์ได้นะครั้งนี้ต้องเป็นสีเขียวก่อนนะคุณผู้ฟัง
2: เขียวเท่านั้น
1: สีเขียวเท่านั้นแล้วก็พอทางด้านของระบบนำไปประมวลแล้วก็บอกว่าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้อันเนี้ยถึงจะไปอุทธรณ์ได
2: ้คือถ้าเราสเต็ปแรกแล้วกันเนาะถ้าเราลงทะเบียนไม่ผ่านในแต่แรกแต่เราลืมไปดูพอ17เสร็จไปดูอ้าวไม่มีรายชื่อนี่หว่า
1: อันนี้ตอบไม่ได้แล้วนะ
2: อันนี้คืออุทธรณ์ไม่ได้แล้ว
1: ใช่
2: เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรก
1: ไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรก
2: เพราะว่าเอกสารเราข้อมูลเขาเรียกว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ
1: ์ไม่สมบูรณ์ใช่นะคะตอนนี้นี่มีที่ไม่สมบูรณ์เยอะไหมคุณ400,000กว่าไหม
2: 400,000กว่าแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีการพ่อหลวงกำนันสมมติว่ารอบที่แล้วเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการลงทะเบียนไปแล้วรอบนี้อาจจะเป็นการตรวจสอบและดีเช็คว่าคนไหนที่ยังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราเองต้องตรวจสอบด้วยนะไม่ใช่รอแต่ป้อนหลวงบอบอกกับนั้นบอบอก
1: เราเองนี่แหละต้อง
2: ตัวเราเองนี่แหละต้องขอให้ไปตรวจสอบหน่อยนะครับอาจจะไปทยอยไปทีละคนไปอย่างที่ท่านคังบอกก็คือไม่ว่าจะเป็นพ่อหลวงกำนันลูกหลานที่มีอินเทอร์เน็ตใช้หรือว่าจะไปทางอบต.เทศบาลก็ได
1: ้ขอเขาทำให้นะคะ
2: ขอเช็คให้หน่อย
1: ใช่
2: นะครับก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วย
1: คืออย่างบางทีบางท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ไกลแบงก์อะคนไกลธนาคาร
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปธนาคารเจ้าไปหาพ่อหลวงพ่อกำนันนี่แม่หลวงก็ได้หรือว่าลูกหลานที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปขอให้เขาเช็คให้หน่อยเข้าให้หน่อยเถอะเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถเห็นรายชื่อเขาก็จะขึ้นมาให้เลยนะถ้าเข้าไปดูเนี่ยเราใส่ชื่อเราเข้าไปก็จะเห็นเลย
2: ใช่ใช่ใส่เลขบัตรเนี่ยผมลองเช็คเนี่ยจากเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จริงๆเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วเข้าวันเดือนปีเกิดนะครับตอนนี้แค่นี้เองนะครับที่เช็คว่า มีจะมีรายชื่อนะครับเนี่ยอันนี้คือส่งข้อมูลให้พี่เอดูนะก็คือสานะก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าของเราอาจจะติดขัดเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะต้องลงซ้ำอย่างที่บอกไปเน้นย้ำนะครับเพราะว่าถ้าไปรอจนถึงวันที่17แล้วไม่มีรายชื่อเราไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได
1: ้นะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยทักทายคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการมีเพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้8:57 นแล้วอย่างที่วันนี้บอกว่าวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับท่านครังแบบยาวๆเพราะหลากหลายประเด็นเลยแล้วก็เดี๋ยวในช่วงกรกฎาคมอาจจะต้องมีอีกรอบนึงก่อนอุทธรณ
2: ์
1: นะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากคำถามไว้ได้เหมือนกันนะคะว่าจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะดิฉันเห็นคุณต่ายค่ะคุณต่ายเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณต่ายบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านเช้านี้ครึมครึมเจ้าตะวันตกบ่อนักเจ้าขอบคุณดีเจที่เก็บข้อมูลเรื่องของบัตรแล้วก็ไทยช่วยไทยพลาสมาส่งข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเจ้าหน้าฝนนี้ช่วยกันดูแลเรื่องของไข้เลือดออกแม่นคุณไข้เลือดออกเป็นอีกหนึ่งเรื่องร่วมกันป้องกันสุขภาพกันเจ้าแล้วก็แจ้งมาบอกว่ามีเต้นแอโรบิกเนอร์วันติดนี้วันอาทิตย์เดือนนี้ที่สวนทวีชนเปิ้นกับจวนไปออกกำลังกายก็คืออยู่ในพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดเนาะค่ะอำเภอดอยสะเก็ดก็จะมีเต้นแอโรบิกกันช่วงนี้ออกกำลังกายค่ะคุณผู้ฟังใครอยู่ใกล้สวนรถไฟก็ไปเต้นซุมบาฮะไปเต้นซุมบา
2: บรรยากาศแบบว่าฝั่งนู้นก็ไปสวนรถไฟฝั่งนี้ก็สวนอบจ
1: ใช่นะคะเต้นออกกำลังกายกันนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ไม่ต้องเต้นแรงนะคะเหมือนคุณครูสอนไม่ต้องเต้นแรงเหมือนโค
2: ้
1: ชเบาๆนะคะออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพที่ดีแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของลูกน้ำยุงลายคุณนะยุงลายนี่บ่ใช่เฉพาะไข้เลือดออกนะชิคุนกุนย่าไวรัสซิก้า
2: ปวดข้อ
1: ยุงลายนะคะหลายโรคเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยอย่างที่มันเป็นองค์ขรงไงเป็นทององค์ขลุ่งไหมคะ
2: เก็บให้หมดนะครับ
1: เก็บให้หมด
2: คว่ำเลย
1: นะวันนี้เราสองคนต้องไปกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาวันจันทร์
2: เจอกันวันจันทร์นู่นเลยนะครับ
1: สามวันหายไปสามวันเดี๋ยวปิ๊กมาวันจันทร์ฝนก็น้อยลง
2: ฝนน้อยลง
1: ปิ๊กมาวันจันทร์ฝนน้อยลงเอาฝนไปตุยนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับภาครัฐร่วมกันเร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างถึงเหตุผลด้านมาตรฐานความปลอดภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียอย่างใกล้ชิดขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมจัดกิจกรรม13มาตรการทั้งในและต่างประเทศเช่นการหาตลาดทดแทนในประเทศสำคัญได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศและการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดส่วนความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทยและมาเลเซียขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในการตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาวาระกระทู้ถามและพิจารณายติค้างกว่า30เรื่องรวมถึงแนวทางใช้กัญชาทางการแพทย์และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลทั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปในประเด็นสำคัญเช่นการยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ปัญหาความล่าช้าของโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่ไม่สอดรับกับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวและการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างพิจารณาอีก30เรื่องรวมถึงการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับทักษะคนไทยและการพัฒนาแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการป้องกัน ผลกระทบต่อสังคมและประชาชนนอกจากนี้ยังมีวาระใหม่2เรื่องเช่นยัตติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาสถานการณ์และแนวทางยุติเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในปี2570ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเฉพาะกลุ่มตกหล่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้ง7อำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจซึ่งมีจำนวน 5,072 รายโดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 3,785 รายทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญชวนประชาชนผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอหรือสายด่วน1567พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำเช้า9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณค่ะจนถึง10นาฬิกาวันนี้วันพฤหัสบดีแล้ววันที่น้องๆอาจจะมีอาการตื่นเต้นขึ้นมาอีกนะคะจากในรอบสัปดาห์ที่ว่าตื่นเต้นแล้วนะคะวันนี้น่าจะตื่นเต้นมากขึ้นแต่ว่าวันนี้น้องๆมาครบทีมเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วที่เรามานั่งจัดรายการด้วยกัน
2: โ
0: อ้ คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังเริ่มที่จะจำซุ้มเสียงจำลีลาการพูดคุยของน้องๆกันได้บ้างแล้วนะคะแต่พอจะจำได้น้องๆก็จะต้องจบหลักสูตรกันไปอีกแล้วนะคะก็วันนี้1วันพรุ่งนี้อีก1วัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะวันนี้ทุกคนก็จะหน้าตาสดใสค่ะเราพรุ่งนี้น่าจะใสกว่านี้เพราะว่าจะดีใจกันเป็นพิเศษนะคะเอาละค่ะวันนี้มีใครนำอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงของเมืองไทยบ้านเราบ้าง
1: ค่ะก็ในส่วนของขวัญจะพาคุณผู้ฟังค่ะมาอัปเดตราคาน้ำมันกันค่ะ
0: โอเคค่ะ
3: ค่ะของเชียร์นะคะจะเป็นทริคฉีดน้ำหอมยังไงให้ติดฟุ้งตลอดทั้งวันค่ะ
4: ค่ะในส่วนขององุ่นจะนำทฤษฎีเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะ
0: มันเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวต้องติดตาม
4: ได้ค่ะ
0: มิถุนายนไม่ใช่มกราคมด้วยนะ
4: ใช่ค่ะ
0: ปกติเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะต้องยึดปีพุทธศักราชใหม่
4: ใช่
0: ะ
4: คะ่ะ
0: ปีใหม่ขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่
0: แต่ว
4: ่
0: าตอนนี้มิถุนายนเราจะเริ่มต้นอะไรได้บ้างต้องติดตามกันค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเชิญชวนให้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆด้วยแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปพักกันอีกสักช่วงนึงเนี่ยนะคะขออนุญาตรายงานในเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาต่อเนื่องเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วใครยังไม่ถึงบ้าน
5: ถึงแล้ว
0: โอเคแสดงว่าไม่ทะเลทลายนะคะเพราะว่าฝนตกประมาณ6โมงกว่า
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เพราะว่าพี่เข้ามานั่งในห้องส่งแล้วพี่จัดรายการแล้วฝนตกแล้วพี่ก็ไม่รู้พอพี่เปิดประตูห้องออกไปอ้าวฝนตกหิวข้าวด้วยแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรอดทนนะคะอดทนได้แล้วก็อยู่ไปจนถึงประมาณ2ทุ่มกว่าค่ะเมื่อคืนนี้แล้วก็กลับบ้านนะอ่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันนี้เรื่องของฟ้าฝนบ้านเราก็ยังไม่หมดไปนะคะภาคเหนือยังมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะเนื่องจากมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านโดยมีฝนตกหนักมากเมื่อกี้หนักธรรมดานะและมีหนักมากค่ะหนักมากบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเราก็ยังไม่รอดอยู่ดีในเรื่องของฝนเราต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้หลายจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็อะไรอีกจังหวัดหนึ่งน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเจออุทกภัยไปกันตั้งแต่เมื่อคืนมีการอพยพขนย้ายกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นถ้าว่าเขามีการประกาศหรือว่าได้รับข้อความนะคะประกาศในเรื่องของภาวะวิกฤตนะเรื่องของน้ำท่วมอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้เรื่องของน้ำท่วมน่าจะมาแรงอยู่นะคะน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะก็ขอให้เชื่อใน SMS จากปภ.น
1: ะ
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงบ้านฉันหรอกรอบที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสอนใจสำหรับใครหลายๆคนที่บอกว่าบ้านฉันน้ำไม่เคยท่วม แล้วสุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเตรียมการป้องกันกันไว้ก่อนถ้าว่าเขาประกาศว่าระดับแม่น้ำปิงบ้านเรานี่ก็ต้องยึดแม่น้ำปิงเนาะระดับแม่น้ำปิงเนี่ยมันเริ่มที่จะขึ้นระดับที่3เมตรกว่า4เมตรเก็บถกของ
1: ใช่ค่ะ
0: นะถ้าหากว่าน้ำมาไม่ถึงบ้านเราเราก็ปลอดภัยไม่ต้องเสียหายอะไรแต่ถ้าน้ำมันยังเพิ่มขึ้นในระดับเพิ่มขึ้นถ้าเราเก็บก่อนเราเตรียมการไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะเสียหายน้อยที่สุดเสียหายน้อยดีกว่าเสียหายทั้งหมดเนาะแต่มันก็จะเกิดความเสียหายถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ไม่อยากให้ชะล่าใจติดตามการรายงานสถานการณ์ต่างๆจากสถานีของเราค่ะนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราในช่วงที่มีภาวะวิกฤตเนี่ยถ้าน้องๆได้ติดตามก็จะเห็นนะคะว่าอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยติดตามเนาะอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันไปแต่ถ้าหากว่าในโอกาสข้างหน้ามีเรื่องของเขาเตือนภัยในเรื่องของน้ำท่วมเปิดแทรเปิดวิทยุสวทเชียงใหม่หรือว่าที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD เรามีการรายงานสถานการณ์กันตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพวกเราทีมผู้จัดรายการเองก็จะต้องอยู่กันที่นี่นะคะข้างล่างน้ำท่วมเราก็อยู่ข้างบนนะก็อยู่กันไปเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็เคยจะสัมผัสบรรยากาศนี้กับพวกเราด้วยเช่นกันโทรศัพท์มาบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเราต้องการยาเราต้องการขนย้ายผู้ป่วยเราต้องการย้ายผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆก็อยากจะให้ขยับขยื่นเคลื่อนย้ายกันตั้งแต่เริ่มต้นละตั้งแต่ที่เขามีประกาศเตือนปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดอันนี้ก็พูดกันไปยาวนิดนึงในเรื่องของปัญหาอุทกภัยซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เรานะคะก็เตรียมการกันไว้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามราคาน้ำมันจากน้องขวัญนะคะเป็นคนแรกวันนี้ค่ะ

0: งานเพลงเพราะๆนะคะที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้งานจากคุณต่ายอรไทยนะคะคือเธอใช่ไหมงานเพลงฟังสบายๆนะคะสองเพลงแรกเป็นแนวเพลงสบายๆกันอยู่แต่ว่าพอมองดูชื่อเพลงถัดไปไม่น่าจะใช่เพลงที่ช้าๆไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าจะใช่เพลงช้า นะคะอ่ะเรากลับมาที่เรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าเริ่มต้นที่น้องขวัญเนาะวันนี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขวัญ นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังค่ะมาอัปเดตราคาในวันนี้นะคะวันที่11มิถุนายนพ.ศ.2569ค่ะก็จะพามาเช็คราคาทั้งในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอลแล้วก็ดีเซลเลยค่ะจากปั๊มน้ำมันปตท.บางจากคาวเทคและก็เชลค่ะโดยข้อมูลข่าวสารนะคะอ้างอิงจากบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและเว็บไซต์บริษัทเชฟรอนจำกัดค่ะก็จะเริ่มกันที่ปั๊มบางจากกันก่อนเลยนะคะโดยปั๊มบางจากค่ะน้ำมันดีเซล B20 จะอยู่ที่ 35.80 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล95นะคะจะอยู่ที่ 43.10 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะจะอยู่ที่ 42.73 บาทต่อลิตรและ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 38.10 บาทต่อลิตรค่ะในส่วนของปั๊มปตท.นะคะดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 38.10 บาทต่อลิตร91ค่ะจะอยู่ที่ 42.73 บาทต่อลิตร95ค่ะ 43.10 บาทต่อลิตรเบนซินค่ะจะอยู่ที่ 52.69 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็ในส่วนของปั๊มเชลค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 38.60 บาทต่อลิตร91ค่ะ 43.23 บาทต่อลิตรค่ะ95ค่ะจะอยู่ที่ 43.60 บาทต่อลิตรแล้วก็ดีเซลค่ะจะอยู่ที่ดีเซลเป็นดีเซล B20 นะคะจะอยู่ที่ 35.80 บาทต่อลิตรค่ะในส่วนของปั๊มคาวเทคค่ะ95ค่ะจะอยู่ที่ 43.10 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะจะอยู่ที่ 42.73 บาทต่อลิตรค่ะ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 38.10 บาทต่อลิตรแล้วก็ดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตรค่ะก็ในราคาน้ำมันนะคะจะมีการแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ค่ะเพราะว่าเป็นราคากลางที่ยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องที่ค่ะแล้วก็ปั๊มเชลเมื่อกี้เนาะ91ค่ะจะอยู่ที่ 43.23 บาทต่อลิตร95ค่ะอยู่ที่ 43.60 บาทต่อลิตรดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 40.80 แล้วก็ B20 ก็อยู่ที่ 35.80 บาทต่อลิตรค่ะราคาน้ำมันก็ดูเหมือนจะ
2: สวิงขึ้นลงไปเรื่อยๆเลยเนาะเราก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆเลยอะค่ะคุณผู้ฟัง
0: บางวันก็จะขึ้นบางวันก็จะลง
2: ใช่
0: เราก็ต้องมีการติดตามเนาะบางทีในช่วงค่ำๆเขาก็จะเริ่มประกาศ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครที่สะดวกก็จะไปเติมน้ำมันนี้ก่อนหรือหยุดไว้ก่อน

0: จะไปต่อหรือพอแค่นี้ ก็ต้องตัดสินใจกันในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนาะเพราะว่าเขาจะไม่ประกาศกันในช่วงกลางวันน่ะส่วนมากเขาจะประกาศกัน1ทุ่ม2ทุ่มบางคนก็จะทันน้ำมันลดราคาพรุ่งนี้นะฮะก็จะไปเติมไว้ก่อนแต่พรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นราคาวันนี้จะไปเติมไว้ก่อนบางคนก็จะทันบางคนก็จะไม่ทันต้องมีการบริหารจัดการเดี๋ยวนี้นอกจากเรื่องการเดินทางที่จะต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเดินทางวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางต้องติดตามราคาน้ำมันด้วยอีกหนึ่งเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องนะเราจะออกจากบ้านเมื่อไหร่เราค่อยไปเติมนะแต่ว่าตอนนี้นี่ชักจะไม่มีอะไรแน่นอน
1: แต่หนูเห็นเขามีทริคในการเติมเขาบอกว่าให้เติมในช่วงเวลาที่ช่วงเช้าไปเลยไม่งั้นก็กลางคืนไปเลย ถ้าเป็นช่วงที่อากาศร้อนๆอย่างตอนกลางวันหรือว่าตอนบ่ายเนี่ยน้ำมันเขาจะมีการขยายตัวมันจะทำให้เราได้ในปริมาณที่น้อยใช่ใช่ค่ะ
0: เนาะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงค่ำๆอาจจะตามปั๊มอาจจะมีรถเยอะนิดนึงแต่บางคนก็ขี้เกียจไปต่อคิวเดี๋ยวไปตอนกลางวันก็จะได้ทริคดีๆจากน้องขวัญ นี่แหละนะคะอ่ะเติมตอนเช้าก็ได้นะช่วงเช้าหรือว่าจะเป็นช่วงค่ำเลิกงานแล้วเราค่อยไปจะได้ไม่ต้องรีบเร่งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราพักฟังเพลงเดี๋ยวกลับมาที่น้องเชียเอาที่น้ององุ่นเหรอองุ่นก่อนโอเคนะคะองุ่นยกมือค่ะต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังทราบว่าน้ององุ่นยกมือก่อนนะคะให้องุ่นก่อนค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่องุ่นค่ะ
2: ได้เลยค่ะ

0: ลิดเพลินกันไปนะคะกับเสียงเพลงในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราเช้าวันนี้นะคะที่มีหลายๆเรื่องราวดีๆแล้วก็งานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนหย่อนใจฟังทำงานกันไปฟังเพลงกันไปสบายใจคุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าทำงานบ้านไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเพราะว่าวิทยุเป็นสิ่งที่เราหิ้วไปที่ไหนก็ได
1: ้
0: หรือเราจะวางไว้ตรงไหนแล้วก็เปิดฟังก็ได้แต่ทีวีต้องนั่งดูไง
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีความต่างมันมีความต่างถ้าจะรับสื่อให้ดีก็คือต้องนั่งดูนะแต่ว่าวิทยุเนี่ยบางท่านก็หิ้วเข้าไปในสวนในไร่ไปทำไร่ทำนาด้วยกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่เขาเรียกว่าเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงเนาะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้เรื่องที่องุ่นเตรียมมาฝากค่ะช่วงที่2ของเมืองไทยบ้านเราค่ะ
1: ค่ะวันนี้องุ่นจะพามารู้จักกับทฤษฎีเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะว่าพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนทีไรเรามักเผลอกับหันไปมองตัวเองหรือว่าทบทวนตัวเองอยู่บ่อยๆเลยเพราะเดือนมิถุนายนเป็นเหมือนจุดกึ่งกลางของปีค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้หลายคนเริ่มทบทวนว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ตั้งใจไว้เมื่อต้นปีได้ทำสำเร็จไปถึงไหนแล้วหรือมีอะไรที่หล่นหายไประหว่างทางบ้างหลายคนอาจเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้มากมายในช่วงปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการเก็บเงินการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปความตั้งใจเหล่านั้นอาจจะถูกลบด้วยภาระหน้าที่มีความเหนื่อยล้าหรือเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตจนทำให้รู้สึกว่าตัวเองไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างที่หวังด้วยสิ่งที่น่าสนใจเลยค่ะในหลายประเทศมีแนวคิดที่เรียกว่าทฤษฎีเดือนมิถุนายนซึ่งมองว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนั่นเองค่ะเหตุผลหนึ่งเลยเพราะเดือนมิถุนายนมักเป็นช่วงสิ้นสุดปีการศึกษาเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านการบอกลาบางสิ่งการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตหลายคนต้องออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่พบผู้คนใหม่หรือเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของตัวเองนั่นเองค่ะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่เดือนมิถุนายนจะถูกมองว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตนั่นเองค่ะนอกจากนี้หลายคนอาจเคยเห็นประโยคที่เรียกว่าJune always bloom ผ่านตาบนโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยๆครั้งโดยจะแปลว่าการผลิบานนั่นเองค่ะแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเลยมันไม่ได้หมายถึงการประสบความสำเร็จในทันทีค่ะมันหมายถึงค่อยๆเติบโตในจังหวะของตัวเองนั่นเองค่ะมันเหมือนดอกไม้เนาะที่ไม่ได้บานกันทุกดอกค่ะคุณผู้ฟังบางดอกเนี่ยอาจจะบานตอนต้นฤดูบางดอกอาจจะบานนานกว่านั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าดอกที่บานช้าจะสวยน้อยกว่าเลยค่ะหรือมีคุณค่าน้อยกว่าแต่อย่างใดเลยชีวิตของเราก็เหมือนกันค่ะเราก็อาจจะมีจังหวะชีวิตที่ช้าหรือเร็วไม่เหมือนกันบ้างบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเองยังไปไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นหรือยังไม่เห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาแต่ความจริงแล้วหลายสิ่งที่ทำมาตลอดครึ่งปีอาจกำลังค่อยๆเติบโตอยู่เงียบๆเพียงแค่ยังไม่ถึงเวลาที่แสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็นค่ะดังนั้นหากครึ่งปีแรกไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ไม่ได้หมายความว่าจะล้มเหลวไปทั้งปีเลยค่ะคุณผู้ฟังหากวันไหนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือรู้สึกว่าตัวเองตามคนอื่นไม่ทันอาจลองใช้ช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนเป็นโอกาสในการหยุดทบทวนตัวเองอีกครั้งค่ะถามว่าอยากทำอะไรต่ออะไรที่ควรปล่อยวางและอะไรคือสิ่งที่อยากเริ่มต้นใหม่เพราะบางครั้งการที่เราไล่ตามอะไรมากเกินไปหรือว่าพยายามที่จะขวอยคว้ามันมากๆอ่ะบางทีเราลองกลับมาทบทวนตัวเองค่อยๆไต่ระดับไปนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองมากค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนมีไทมิ่งหรือเวลาที่เหมาะสมของตัวเองค่ะโดยการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในวันนี้ก็สามารถทำให้ครึ่งปีหลังของเรากลายเป็นช่วงเวลาที่งดงามกว่าที่คิดไว้ค่ะอยากให้คนผู้ฟังได้ค่อยๆตระหนักเรียนรู้แล้วก็มีเวลาชีวิตเป็นของตัวเองค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองเนี่ยมันเริ่มได้ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามแต่ว่าเป็นวันที่เราตั้งใจ
1: ใช่
0: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะลดความอ้วนฉันจะลดน้ำหนักถ้าทำได้ก็ดีแต่ส่วนมากจะหนักไปทางที่ทำไม่ได้ แล้วเพียงก็ยังอย่าเพิ่งตั้งใจถ้าทำไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเลิกสูบบุหรี่นะ ฉันจะเลิกนู่นนั่นนี่เราก็ทำนะคะก็ถือว่าทุกๆวันเป็นวันที่เราสามารถเริ่มต้นได้กับสิ่งที่ดีๆนะคะที่เราตั้งใจเราปรารถนาไว้ว่าเราจะต้องทำได้นะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายที่น้องเชียนะคะกับเรื่องที่น้องเชียเตรียมมาฝากค่ะ
2: ฮัลโหลดาวบอกลูกล่ะ

0: Salmon Mega Dance ค่ะกับดาวมหาลัยเพลงยอดฮิตในช่วงหนึ่งที่ตอนที่เพลงนี้ออกมาใหม่ก็ฮิตนะม
1: ี
0: จัดรายการก็จะมีคนขอเพลงนี้มาจะทุกๆวันเลยไม่ได้ฟังมาช่วงเวลาหนึ่งวันนี้ได้กลับมาฟังอีกครั้งนะคะสำหรับงานเพลงที่ยอดฮิตในอดีตเอาละค่ะวันนี้เราจะส่งท้ายที่เรื่องราวของน้องเชียร์เรื่องที่น่าสนใจที่เตรียมมาฝากค่ะ
1: ค่ะวันนี้เชียร์จะมีสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะด้วย5วิธีฉีดน้ำหอมให้ติดทนนานค่ะมีวิธีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือฉีดตามจุดชีพจรค่ะจุดชีพจรนะคะคือบริเวณที่เส้นเลือดอยู่ใกล้ผิวหนังมากที่สุดซึ่งจะมีความร้อนคอยช่วยกระจายกลิ่นน้ำหอมอย่างสม่ำเสมอซึ่งจุดชีพจรที่สำคัญนะคะก็จะมีข้อมือด้านในค่ะหลังใบหูข้อพับแขนแล้วก็ซอกคอค่ะสามารถฉีดได้ตามบริเวณดังกล่าวนี้ได้เลยต่อไปค่ะเป็นการทาโลชั่นก่อนฉีดน้ำหอมค่ะผิวที่ชุ่มชื้นจะกักเก็บน้ำหอมได้ดีกว่าผิวแห้งแนะนำให้ทาโลชั่นบำรุงผิวสูตรไม่มีกลิ่นนะคะหรือว่าวาสลินบางๆก็ได้ค่ะบริเวณจุดชีพจรก่อนทำการฉีดน้ำหอมจะช่วยล็อกกลิ่นให้ติดทนนานยิ่งขึ้นค่ะวิธีที่3ค่ะคือฉีดน้ำหอมหลังอาบน้ำเสร็จใหม่ๆช่วงเวลาหลังอาบน้ำนะคะรูขุมขนจะเปิดรับความชุ่มชื้นได้อย่างเต็มที่การฉีดน้ำหอมในขณะที่ผิวยังมีความชื้นมากๆนะคะจะทำให้น้ำหอมซึมเข้าสู่ผิวและติดทนได้ดีกว่าการฉีดระหว่างวันค่ะวิธีที่4ค่ะหลีกเลี่ยงการถูข้อมือเข้าด้วยกันหลายคนมีพฤติกรรมฉีดน้ำหอมที่ข้อมือแล้วนำมาถูกันใช่ไหมล่ะคะซึ่งเป็นวิธีที่ผิดค่ะเนื่องจากการเสียดสีจะทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นและทำลายโมเลกุลของน้ำหอมทำให้กลิ่นจางลงอย่างรวดเร็วควรปล่อยให้น้ำหอมแห้งไปเองบนผิวค่ะและวิธีที่5นะคะคือฉีดลงบนหวีก่อนสางผมค่ะหากต้องการให้กลิ่นหอมฟุ้งรอบตัวทุกครั้งนะคะที่ขยับตัวเนี่ยแนะนำให้ฉีดน้ำหอมลงบนหวีหรือว่าแปรงผมนะคะแล้วนำมาหวีผมหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำหอมลงบนเส้นผมโดยตรงค่ะเนื่องจากแอลกอฮอล์ในน้ำหอมเนี่ยอาจทำให้ผมเสียได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเรียนรู้วิธีการฉีดน้ำหอมที่ถูกต้องนะคะไม่เพียงแต่ช่วยให้กลิ่นติดทนนานนะคะแต่ว่ายังช่วยประหยัดปริมาณการใช้น้ำหอมในแต่ละครั้งเพียงนำเทคนิคการฉีดน้ำหอมตามจุดชีพจรนะคะและการเตรียมผิวให้ชุ่มชื้นไปปรับใช้คุณก็สามารถมีกลิ่นน้ำหอมประจำตัวที่สร้างความประทับใจได้ตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะ
0: นะคะหลายคนชอบน้ำหอมก่อนจะออกจากบ้านหรือว่าทุกเช้าที่อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะน้ำหอมก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะอยู่คู่กับคนที่จะต้องออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านและบางคนจะออกนอกบ้านก็ต้องขอสักนิดนึงเพื่อความมั่นใจนะคะก็เป็นสิ่งที่สวยงามเนาะแต่ละคนก็จะชอบกลิ่นที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีให้เราได้เลือกเยอะแยะมากมายด้วยตามที่ปรารถนาแต่ว่าวิธีการฉีดให้ฉีดยังไงให้มันอยู่นานกับเราแล้วก็ให้มันหอมนานๆจะได้ไม่ต้องเปลือง ก็ศึกษากันไว้สำหรับเทคนิคแล้วก็ทริคดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว นะคะวันนี้เนี่ยตอนส่วนมากฝนก็จะตกช่วงบ่ายๆค่ำๆเนาะใครเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางนิดนึงหรือว่าติดตามการรายงานสักนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้มีฝนตกที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะก็จะสามารถวางแผนการเดินทางเตรียมการเดินทางโดยเฉพาะพรุ่งนี้วันศุกร์หลายคนจะเดินทางไกลกว่าวันปกติวันธรรมดานิดนึงวันศุกร์ก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะยังไงก็ขอให้ดูแลวางแผนการเดินทางใจเย็นๆปฏิบัติทุกกฎทุกระเบียบวินัยการจราจรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆกันแล้วกันนะคะยังเตรียมงานเพลงที่มีจังหวะดนตรีสนุกสนานที่คุณไผ่พงษ์สะท้อนเตรียมไว้วันนี้เพลงใครเลือก
1: หนูค่ะ
0: โอเคนะคะได้ทั้งสองแนวได้ทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับเมืองไทยบ้านเราแล้วเดี๋ยวส่งท้ายเพลงพร้อมๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ค่ะ
1: หนูเชียร์ทัชนกสิริคำฟูค่ะ
2: ขวัญกฤษกรหวนอ่อนค่ะ
0: ค่ะเราลาไปก่อนพร้อมน้ององุ่นด้วยนะคะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ส่งท้ายน้องๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดกระบี่อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เกิดเหตุฝนตกหนักที่จังหวัดกระบี่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ล่าสุดอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปยังศูนย์พักพิง2แห่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นตลิ่งทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองกระบี่ใหญ่และพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนร่วมใจชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่เบื้องต้นชุมชนคลองใหญ่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจำนวน150ครัวเรือนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้เทศบาลเมืองกระบี่ได้อพยพประชาชนมายังศูนย์พักพิงจำนวน2จุดได้แก่จุดพักพิงโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่าจำนวน18ครัวเรือน51คนและจุดพักพิงมัสยิดบ้านตลาดเก่าจำนวน22ครัวเรือน78คนโดยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเบื้องต้นเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำความสะอาดพื้นที่และประชาชนทยอยกลับบ้านแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังสั่งเข้มสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยที่จังหวัดกระบี่เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาอำเภอเมืองกระบี่หน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าปัจจุบันที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำทะเลหนุนส่วนที่จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วทุ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า100ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาประชาคมอบต.ท่าน้ำผุด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและที่จังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสิเกาทำให้น้ำท่วมขังผิวทางจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีระเบิดราชประสงค์ซึ่งมีการต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักหรือบิลานโมฮัมเหม็ดกับพวกรวม17รายในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากรวมกว่า100รายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศคดีดังกล่าวใช้เวลาต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีโดยศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมีการสืบพยานโจทกว่า400ปากพยานจำเลยกว่า45ปากพร้อมพยานเอกสารในสำนวนมากกว่า 10,000 หน้าและพยานวัตถุอีกจำนวนมากนอกจากนี้ในการพิจารณาคดียังมีการใช้ล่ามภาษาอุยกูและล่ามภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรมขณะนี้องค์คณะผู้พิพากษาอยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาโดยจะมีการรายงานผลคำตัดสินอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ .1186 คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
3: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
0: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการระบุในการจ่ายเงินงวดแรกระบบเบื้องต้นต้องใช้งานได้จริง
5: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยผ่านเวที THAI Passport Forumระดมรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าวว่าแม้จะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติได้ยึดถือตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมพร้อมกันนี้ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกรับเอกสารแผนงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยชี้แจงว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดซึ่งในงวดที่1ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1นั่นหมายความว่าระบบในเบื้องต้นจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงการส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวทางนี้กระทรวงดีจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเพื่อกำกับผลสำเร็จให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายใช้งานจริงเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายระดับโลกปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงผู้บงการสามารถปิดเว็บหลอกลวงได้กว่า 115,000 URL
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นซึ่งเกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์หรือ AOC สามารถติดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้แล้ว 115,584 URL ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับกว่า25องค์กรและเครือข่ายระดับโลกรวมถึง15หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง ิจตามเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งความร่วมมือระดับนานาชาติไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการประสานส่งตัวผู้ได้รับผลกระทบกับประเทศอย่างปลอดภัยสภาพบทบาทเชิงรุกของไทยในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประชาคมโลกคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพปากีสถานเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายใน3จังหวัดของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายซาเบอุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตาลิบานออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายใน3จังหวัดของอัฟกานิสถานได้แก่จังหวัดคูนาจังหวัดคอสและจังหวัดปักติกาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก14รายขณะที่นายอาตุลเลาะห์ทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของปากีสถานอ้างว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มก่อการร้ายเตหริกอีตอลิบานปากีสถานหรือ TTP บริเวณพื้นที่ชายแดนปากีสถานอัฟกานิสถานโดยสามารถสังหารสมาชิกกลุ่ม TTP จำนวน26รายรวมทั้งยังทำลายแหล่งกบดานและสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มดังกล่าวได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
0: ้อวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่พวกเราเห็นเขาฮีทบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
8: ไม่ดีหรอกมั้ง
9: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
7: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
9: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
7: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
7: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจงเพ
10: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

0: 体贴心买。嗯。
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นเอามูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆเหมือนเช่นเคยรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11 นาฬิกาเป็นต้นไปทักทายกันได้นะคะที่053-276-793เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ต้อนรับน้องขวัญแล้วก็น้องเชียร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างวันนี้แล้วก็เหมือนจะนับถอยหลังด้วยนะคะว่าอาทิตย์นี้ที่สุดท้ายแล้วที่น้องๆจะได้ฝึกประสบการณ์ที่สวทเชียงใหม่เป็นยังไง
3: รู้สึกแฮป
1: ปี้ก็เหมือนแบบจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะเราจัดรายการแล้วก็เริ่มสนุกนะคะแล้วก็มีเสียงท่านผู้ฟังก็แนะนำทักทายแล้วก็ให้กำลังใจด้วยเหมือนกำลังจะเข้าที่จะอยู่ต่ออีกสัก2เดือนไหมคะ
2: อาจจะต้องกลับไปเรียนตามหลักสูตร
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างในการที่จะได้ฝึกเสร็จแล้วก็อาจจะไปต่อยอดยังไงในการทำงานหรือว่าการเรียน
2: ค่ะก็ต้องบอกเลยว่ามาฝึกที่นี่นะได้ทักษะอะไรเยอะแยะมากมายมากแล้วก็เวลาผ่านไปเร็วมากอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วเนาะก็ทักษะที่ได้แน่ๆเลยก็คือทักษะการพูดค
3: ่
2: ะ
3: ใช
2: ่พูดมั่นใจขึ้นสื่อสารได้คล่องขึ้นสื่อสารเป็นขึ้นใช้คำพูดได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปปรับใช้กับการเรียนได้เพราะว่าเราก็เวลาเรียนเราก็จะมีพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปปรับในการใช้ชีวิตแล้วก็ในอาชีพในอนาคตได
1: ้
2: ค
1: ่ะ
3: ใช่ค่ะของหนูก็ค่าของขวัญเลยค่ะก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการสื่อสารหรือว่าการทำเบื้องหลังในแนวแบบทำคลิป TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็สามารถเอาไปต่อยอดทั้งในด้านการเรียนแล้วก็ทำงานได
1: ้ปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าใช้ AI ในการเข้ามาช่วยในการทำงานหรือว่าเรื่องของการลดขั้นตอนนะคะในการเรียนการสอนต่างๆมองยังไงเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของการที่จะต้องนำวิชาดั้งเดิมอย่างเช่นการอ่านการเขียนมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะต้องปรับใช้ AI ยังไงในปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ก็หนูมองว่าการเอา AI เข้ามาใช้ในการเรียนมันสะดวกมากๆค่ะคือเราสามารถสร้างสรรค์งานอะไรใหม่ๆได้เยอะขึ้นมากๆแต่ก็มันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียเนาะอย่างหนูก็ใช้ AI ในการทำงานส่งอาจารย์หรือว่าทำรายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันช่วยปรับภาษาแล้วก็ช่วยเซิร์ชหาข้อมูลได้เยอะมากแต่ก็ข้อเสียหนูรู้สึกว่าพอหนูใช้เป็นนานๆบ่อยๆเยอะๆแล้วเนี่ยมันทำให้เหมือนสมองเรามันไม่ได้ใช้งานนะคะใช่บางครั้งเราก็แบบเอ้ยเริ่มคิดช้าละเริ่มแบบครีเอทงานเองไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าพักหลังวันนี้อาจจะหยุดใช้ไปบ้าง
3: น้อยลงหน่อย
1: แล้วเราแก้ไขยังไงอะคะเราปรับยังไง
2: ก็ใช้ค่ะแต่ว่าจะใช้ให้น้อยลงจะเอาความคิดจากของเราเนี่ยแหละแล้วก็เอาไปเหมือนเอาไปปรับใช้แบบว่าเอา AI เนี่ยเข้ามาใช้นิดๆหน่อยๆแบบว่าอาจจะแบบเจนตุ๊กตาตัวนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้เอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยทั้งหมด
1: ค่ะ
2: ใช่
3: ค่ะของหนูมองคล้ายๆขวัญที่แบบช่วยในเรื่องของแบบคิดไอเดียอะไรเงี้ยเวลาสมมติว่าเวลาการเรียนเนาะบางครั้งแบบคิดไม่ออกจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าให้ AI ช่วยแบบช่วยคิดหัวข้อหรือว่าช่วยคิดประเด็นให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาประเด็นไปต่อยอดเอาเองอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เป็นไกด์ไลน์ให้แต่เราก็ต้องคิดต่อเนื่องเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยก็ใช้ได้ที่จะลดขั้นตอนในการทำงานหรือว่าเป็นไกด์ไลน์แต่ว่าเราอ่ะจะต้องควบคุม AI เองนะคะ
3: ใช
1: ้เป็นแนวทางได้
3: ใช
1: ่แล้วมีอะไรจะนำเสนอไหมคะว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับเรื่องของยุคดิจิทัลกับเยาวชนด้วยค่ะ
2: คิดว่าน่าจะไปไกลกว่านี้มากมากเลยคิดว่ารุ่นต่อๆไปนี้น่าจะมี AI ที่แบบล้ำหน้ามากกว่าตอนนี้ซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไปอีกก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสีย
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ก็มันก็จะล้ำหน้าไปมันก็คือการพัฒนา
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะของน้องๆที่สะท้อนเรื่องของการใช้ AI เนี่ยใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับใช้มีการควบคุมอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้ นะคะความครีเอทของเราได้เต็มที
2: ่
1: เพราะบางทีอาจารย์จะรู้นะว่าส่ง บทอันนี้ส่งเป็น AI
3: ใช่ค
1: ่ะอาจารย์จะรู้ใช่ไหมคะ
3: บางคนอาจารย์บางคนเขามีถึงขั้นแบบเอาไปตรวจเลยนะ
1: เอาไปตรวจกับ AI
3: ใช่ค่ะ
1: ว่าเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะได้บอกน้องรุ่นน้องด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนมั่งในยุคสมัยนี
3: ้ก็
1: มีไหมคะในเรื่องของอะไรดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมเรื่องของสภาพแวดล้อมเพราะวิชาการนี่เราเลิศอยู่แล้วเราใช้ AI เข้ามานะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยอ่ะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมไหมคะ
2: อาจจะรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้เนาะ
1: อย่าง
2: มอหนูเนี่ยเขาก็จะมีความรักษาความเป็นธรรมชาติความเป็นภูเขาเอาไว
1: ้ค่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พอพูดถึงเรื่อง AI พัฒนาไปเยอะทุกอย่างพัฒนาเนี่ยตึกอะไรก็ขึ้นมาหมดรู้สึกว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเริ่มถดถอยลงน้อยลงเนาะก็อยากจะให้คงอนุรักษ์เอาไว้บ้างสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะให้ยังคงมีอยู่ค่ะ
1: ก็ส่งเสริมเรื่องของคาร์บอนต่ำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังรณรงค์เรื่องของพลังงานสะอาดนะคะทั้งโซลาร์เซลล
3: ์
1: โซลาร์เซลล์เป็นโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนอ่างเก็บน้ำนะคะผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เลยไม่ใช้พื้นที่บนบกเพิ่มแล้วก็ช่วยลดการระเหยของน้ำหรือว่าจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงสะอาดแห่งอนาคตปล่อยคาร์บอนต่ำที่ใช้ในการขนส่งแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยนะคะมีการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะใช้พื้นที่น้อยกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็บอกว่าจะมีการตั้งเป้าขับเคลื่อนให้เป็น Net Zero นะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตของไทยนะคะคิดว่าเป็นยังไงบ้างโซลาร์เซลล์
2: หนูว่าดีนะ
1: ได้เคยสัมผัสไหมโซลาร์เซลล์ที่แบบว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์อะค่ะ
2: เคยบ้านหนูก็ใช้
1: ทำอะไรบ้างคะ
2: เป็นที่เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์อะค
1: ่
2: ะใช่แล้วก็ตอนกลางวันเราก็ตากแดดไว้แล้วก็พอกลางคืนเราก็ใช้ไฟตรงนี
1: ้ห
2: นึ่งก็คือประหยัดไฟประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้คือเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช่ค่ะที่บ้านหนูติดเต็มเลย
1: จริงเหรอคะ
3: แม่ขยันซื้อมาติดมากใช่ค่ะแม่ชอบใช่ค่ะ
1: ก็อย่างเช่นบางทีเป็นแสงเป็นหลอดไฟที
2: ่
1: ที่เป็นเขาเรียกว่าตกแต่งที่เป็นพุ่มของต้นไม้อ่ะอันนั้นก็โซลาร์เซลล์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรบ้างคะ
2: ค่ะก็ของขวัญจะพาจะมาบอกเล่าข่าวดีของเชียงใหม่ค่ะคือเขาเนี่ยมีการลำเลียงวัสดุสร้างฝายกันแล้วค่ะตอนนี้
3: ใช่ค่ะของเชียงนะคะจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามในเรื่องของสทนชค่ะยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับน้ำการแจ้งเตือนภัยรับมือกับอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
4: ค่ะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเชียงใหม่สเตชั่นนะคะวันนี้เชียร์จะพาคุณผู้ฟังมาติดตามในเรื่องของสทนช.ยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญค่ะเลขาธิการสำนัก

การทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะได้กล่าวว่าได้มีการประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมไปถึงพื้นที่ทางแถบภาคใต้นะคะมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งและในขณะเดียวกันค่ะปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกค่ะดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดทางสทนช.นะคะจึงได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561และพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ค่ะด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวค่ะคุณผู้ฟังโดยจะแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับนะคะก็คือกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.ค่ะและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำในกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการด้านการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความรวดเร็วโดยจะยกระดับการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนรวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการแจ้งเตือนภัยนะคะมีความสำคัญต่อประชาชนทุกคนเลยในเรื่องของการแจ้งเตือนสภาพอากาศในเรื่องของภัยแล้งหรือว่าอุทกภัยอะไรต่างๆนะคะในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีบทเพลงเพราะๆอยากจะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะที่0532677939นั่นเองค่ะ

0: สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ
2: ์ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเชียงใหม่สเตชันนะคะช่วงนี้ค่ะขวัญก็จะนำข่าวสารดีๆมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะโดยกองพลทหารราบที่7ค่ะแล้วก็กองพลกองพันสัตว์ป่าค่ะร่วมการจัดขบวนล่อค่ะพร้อมกับจิตอาสาขนย้ายลำเลียงวัสดุสร้างฝ่ายค่ะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยค่ะในโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยพลตรีสุจินทร์ทรัพย์สินนะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่7ได้เผยว่ากองพลทหารราบที่7เนี่ยเขาได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับมณฑลทหารบกที่33กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกเครือข่ายสานต่อพัฒนาชนบทสนองแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทยและประชาชนในพื้นที่ซ่อมแซมฝ่ายต้นน้ำกันค่ะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งหมด10พื้นที่ด้วยกันค่ะในระหว่างวันที่8ถึงวันที่11มิถุนายนพ.ศ. 2569ค่ะด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่7นะคะได้มีการดำเนินการสำรวจพื้นที่เข้าซ่อมแซมฝ่ายต้นน้ำตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้โดยมีล่อค่ะใช้ลำเลียงสิ่งของวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์จากกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกเข้าพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างฝ่ายที่ชำรุดค่ะพร้อมกับปรับปรุงสภาพพื้นที่โดยรอบตามความเหมาะสมทั้งนี้ค่ะการดำเนินงานโครงการเนี้ยก็เขาได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องเสร็จในวันที่11มิถุนายนพ.ศ. 2569ก็คือวันนี้นั่นเองก็คือเขาก็จะมีการดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะจนวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายละก็ตอนนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จกันแล้วนะคะก็จะมีการตรวจปรับตรวจรับแล้วก็ประเมินสภาพความมั่นคงของฝ่ายทุกจุดด้วยค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วข้อมูลข่าวสารดีๆนี้ก็ได้จาก PRD กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณพิมลการเดชชัยสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ก็เป็นการตั้งรับมือเตรียมความพร้อมนะคะมาตรการจัดการน้ำเพราะว่าทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงด้วยใช่ไหมคะที่บ้านตอนนี้เห็นแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีการเตือนภัยหรือว่ามีการเตรียมรับมือกับน้ำท่วมบ้านน้องนี่เตรียมยังไงบ้างคะในหมู่บ้าน
2: ในหมู่บ้านของหนูก็มีการบอกให้เตรียมในเรื่องของกระสอบทรายแล้วก็ทรายเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากผู้ใหญ่บ้านค่ะก็ถ้าน้ำมาก็คิดว่าน่าจะรับมือกันได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการบอกให้ติดตามกรมอุตุข่าวสารหรือว่าจะฟังวิทยุจากสวทก็ได้ค่ะ
3: ใช่เลยนะคะสวท อยู่คู่ประชาชนนะคะก็จะสมมติว่าถ้ามันน้ำท่วมจริงๆก็จะมีการล้มผังนะคะแล้วก็มีการรายงานข่าวเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะคะเป็นรายการพิเศษนะติดตามสถานการณ์น้ำค่ะ
4: ค่ะของหนูก็เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะประชาสัมพันธ์เนี่ยอย่างปีที่แล้วที่มีการน้ำท่วมใช่ไหมคะก็ผู้ใหญ่บ้านก็บอกให้เตรียมตัวแบบพวกกระสอบทรายแล้วก็แบบสำรองน้ำหรืออาหารแบบยาอะไรพวกเนี้ยค่ะใช่แล้วก็เก็บอะไรเก็บของอะไรให้อยู่ในที่สูงไว้ใช่ค่ะ
3: ที่บ้านน้ำท่วมไหมปีที่แล้ว
4: ของตรงซอยของหนูไม่โดนน้ำท่วมแต่ซอยหลังบ้านหนูค่ะท่วมใช่
2: หูของขวัญนี่ปีที่แล้วเนี่ยท่วมค่ะที่มันมาหนักๆเนี่ยท่วมแต่ว่าก่อนนั้นนะไม่เคยท่วมเลยอยู่หนูอยู่บ้านนั้นมา20กว่าปีเพิ่งท่วมครั้งที่มันหนักๆนั่นแหละค่ะใช่
3: เพราะฉะนั้นเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการทำความเข้าใจนะ
4: คะ
3: ทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาบอกนะมีอสม.ด้วยแล้วระบบเซอร์บอร์ดแคสต์ล่ะที่ผ่านมาเขาแจ้งเตือนโอเคไหม
4: โอเคนะคะหนูว่าโอเคเลยแบบแจ้งเตือนก่อนด้วยซ้ำแบบให้เราเตรียมตัวนู่นนั่นนี่เราจะได้รู้ว่าพอมันมีเหตุการณ์เนี้ยเราแจ้งเตือนมาเราควรจะเตรียมตัวยังไงใช่ค
3: ่ะ
2: คือว่าทันท่วงที
4: ใช่
2: แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เพราะว่าดังมาก
4: ใช่สั่นจะคือตื่นแล้วคือแบบนอนแล้วตื่นได้เลยอ่ะเสียงแจ้งเตือนแบบดังมากค่ะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะคะหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันก็เขาก็ต้องมีการซ้อมแผนนะซ้อมปฏิบัติกันเป็นซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะก็อยากจะเพิ่มเติมเรื่องของการบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะก็จะมีทั้งเตรียมเครื่องจักรเครื่องกลระบบระบายน้ำซ่อมแซมสำรวจกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำค่ะมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบของลุ่มน้ำนะคะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจัดตั้งศูนย์บริการเกี่ยวกับการดูว่าก่อนเกิดภัยแล้วก็เกิดภัยต้องทำยังไงแล้วก็หลังเกิดภัยด้วยนะคะก็จะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมไปถึงดูแลกลุ่มผู้เปราะบางนะคะเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกนะคะบางทีเนี่ยน้ำมาเร็วแล้วตื่นตระหนกกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือให้พร้อมกันด้วยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะวันนี้
2: ก็สภาพอากาศเนาะวันนี้ก็เมื่อวานอ่ะแดดยังออกอยู่เลยแต่วันนี้ก็คือครึ้มมาเลยเมื่อคืนฝนก็ตกหนักนี่ก็เริ่มรู้สึกจะเจ็บคอนิดๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยค
3: ่ะระวังโรคที่มาจากหน้าฝนนะ
2: คะ
3: โรคที่กับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หอบหืดโรคประจำตัวบางทีกำเริบได้ทานยาให้ครบตามกำหนดนะคะระวังโรคไข้เลือดออกด้วย
4: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ยุงชุกชุมเลยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วระวังอาหารที่อาจจะเป็นพิษนะช่วงนี้ไปเก็บเห็ดเก็บอะไรกันในป่าต้องระวังไปซื้อที่ตลาดดีกว่านะคะคราวนี้ต้องนำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะกับชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังพร้อมสั่งสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการควบคุมนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ
1: ์กองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจโจมตีอิหร่านระลอกใหม่มุ่งเป้าทำลายระบบเฝ้าระวังและการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านแฟนฟุตบอลชาวไทยจะได้ชมศึกฟุตบอลโลก2026ที่จะเปิดฉากในวันนี้หลังบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังสั่งเข้มสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยที่จังหวัดกระบี่เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาและอำเภอเมืองกระบี่หน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าปัจจุบันที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำทะเลหนุนส่วนที่จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วทุ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า100ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาประชาคมอบต.ถ้ำน้ำผุดปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและที่จังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสิเกาทำให้น้ำท่วมขังผิวทางจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ประเมินแนวโน้มความเสี่ยงในพื้นที่หากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนทราบจะทำให้มีเวลาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และอพยพประชาชนส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้พร้อมนำกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง
3: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3ได้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภออ่าวลึกส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3ได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่มในทันทีโดยเฉพาะการอพยพกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่รายงานว่าความเสียหายเบื้องต้นชุมชนคลองใหญ่ได้รับผลกระทบจำนวน150ครัวเรือนไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้เทศบาลเมืองกระบี่ได้อพยพประชาชนมายังศูนย์พักพิงจำนวน2จุดได้แก่จุดพักพิงโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่าและจุดพักพิงมัสยิดบ้านตลาดเก่าขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเบื้องต้นเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำความสะอาดพื้นที่และประชาชนทยอยกลับบ้านแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วงพร้อมเฝ้าระวัง4ศัตรูข้าวระบาดในแปลงนาเพื่อลดความเสียหายผลผลิตเกษตรกร
4: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ประเทศไทยอาจเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนกรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเตรียมความพร้อมรับมือทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำและการระบาดของศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวสำหรับศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้มี4ชนิดได้แก่เลี้ยไฟข้าวเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหนอนกอข้าวและด้วงดำซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อข้าวได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะออกรวงกรมส่งเสริมการเกษตรจึงแนะนำให้เกษตรกรป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดโดยยึดหลักสำคัญ4ประการได้แก่หลีกเลี่ยงการหว่านข้าวแห้งเลือกใช้พันธุ์ข้าวต้านทานศัตรูพืชไถกลบและตักดินหลังเก็บเกี่ยวเพื่อลดแหล่งสะสมของหนอนและดักแด้และหมั่นสำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อสังเกตอาการผิดปกติชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเร่งเพิ่มการใช้วัตถุดิบในประเทศยกระดับ SME และเศรษฐกิจฐานราก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Earth Jump 2026ภายใต้หัวข้อปลายทางเศรษฐกิจไทยไปทางไหนต่อว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องโดย GDP ไตรมาส4ปีที่ผ่านมาเติบโตร้อยละ 2.5 และไตรมาสแรกปีนี้เติบโตร้อยละ 2.8 จากแรงสนับสนุนของการลงทุนและการส่งออกขณะที่มูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า11ล้านล้านบาทเติบโตร้อยละ 12.9 และมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเกือบ1ล้าน9แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างทั้งการพึ่งพาตลาดส่งออกหลักการกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่และการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศในภาคการผลิตในระดับสูงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจขนาดใหญ่และได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้ายกระดับศักยภาพ SME ผ่านการสนับสนุนด้านแหล่งทุนเทคโนโลยีและการขยายตลาดรวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและการเติบโตทางธุรกิจพร้อมย้ำว่าความเชื่อมั่นหรือ Trust Currency และการดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางการค้าโลกในปัจจุบันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการควบคุมนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
6: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างถึงเหตุผลด้านมาตรฐานความปลอดภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมจัดกิจกรรม13มาตรการทั้งในและต่างประเทศเช่นการหาตลาดทดแทนในประเทศสำคัญได้แก่จีนสหรัฐและญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศและการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาด
7: มุ่งหวังจะช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทางก็คือเรื่องการเจรจาให้เร็วที่สุดฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งต่างประเทศและในประเทศให้เข้มข้นเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบ
6: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทยและมาเลเซียว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในการตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันทีหลังได้รับรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับนโยบายและผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยยืนยันความพร้อมที่จะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองในสัปดาห์หน้ากรมการค้าภายในยืนยันปริมาณสุกรเพียงพอรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศพร้อมเดินหน้าดูแลสมดุลตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์สุกรและเนื้อหมูในประเทศว่าขณะนี้ยังอยู่ในภาวะปกติและมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการการบริโภคของประชาชนแม้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาดและต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่พบสัญญาณการขาดแคลนสินค้าโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าปริมาณสุกรออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ 62,300 ตัวต่อวันสูงกว่าความต้องการบริโภคเฉลี่ย 56,000 ตัวต่อวันสะท้อนว่ามีผลผลิตเพียงพอรองรับการบริโภคทั่วประเทศขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่62ถึง68บาทต่อกิโลกรัมซึ่งใกล้เคียงต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ 68.57 บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาเนื้อหมูแดงจำหน่ายปลีกเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ128บาทต่อกิโลกรัมและยังอยู่ในระดับที่สามารถกำกับดูแลได้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังใช้กลไกการจัดงานธงฟ้าและกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในบางพื้นที่เพื่อช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรักษาสมดุลของตลาดพร้อมกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเกินสมควรบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณตลาดห้วยขวางคึกคักช่วยกระตุ้นยอดขายและช่วยประชาชนลดค่าครองชีพได้จริง
8: บรรยากาศณตลาดห้วยขวางเขตดินแดงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่11ของการเปิดให้ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยในโครงการอย่างคึกคักโดยร้านค้าส่วนใหญ่เปิดเผยว่าโครงการช่วยให้บรรยากาศบริเวณตลาดกลับมาคึกคักจริงยอดขายเพิ่มขึ้นประชาชนซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นเจ้าของร้านอาหารปักใต้ป้าวันดีเปิดเผยว่าบรรยากาศในตลาดกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องเพิ่มปริมาณวัตถุดิบรายวันประชาชนมีความพร้อมในการใช้งานแอปพลิเคชันมากขึ้นรวมถึงร้านค้าขนาดเล็กเช่นแผงขายสลัดหรือแม้แต่ร้านขายดอกไม้ในตลาดก็หันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่หลากหลายยิ่งขึ้นคาดว่าเม็ดเงินจะสะพัดยิ่งขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้
9: ในตลาดนี่คึกคักมากจากที่เงียบเงียบวันที่หนึ่งดูเหมือนเงียบนะแต่ไม่ใช่หลังที่หวยออกมาแล้วหลังจากนั้นก็คึกคักที่คักตลอดแต่เงินมันคนมันใช้ได้แค่200จริงมันหมุนเวียนใช่ไหมคะเป็นการบังคับนี่ถ้าไม่ได้บังคับนะวันแรกหมดแล้วเขาซื้อของไปเข้าสารไปตุนอะไรเยอะแยะหมดแล้วนี่คือการทำให้มันเด็ดขาดคือมันดีนะใครที่โครงการนี้พี่ว่าดีมากมากเนี่ยเดี๋ยววันที่15พี่ว่าน่าจะยอดดีขึ้นกว่าเปล่าเพราะว่ามีแก๊ปใช้คนละครึ่งได้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้แต่เริ่มใช้วันที่15ที่ขายแค่ตรงนี้ก็เยอะ
8: ด้านนางชลิตารอดมณีประชาชนในพื้นที่ห้วยฝางเปิดเผยว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยประหยัดเงินได้อย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่นำวงเงินไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเช่นกับข้าวผลไม้ผงซักฟอกสบู่ยาสระผมและน้ำมันพืชนอกจากนี้ยังมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโดยเลือกที่จะทยอยใช้วงเงินในแต่ละวันแทนการใช้หมดในครั้งเดียวเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพตลอดทั้งเดือน
9: ก็ประหยัดไม่ต้องฟักตังมีแฟบมีสบู่มียาสระผมอย่างป้าที่สับปะรดสองถุงก็60บาทก็จ่ายหน่อยเดียวเองตื่นคือประเสริฐใช่ไหมทยอยจ่ายเดี๋ยวมันหมดไม่ถึงเดือนก็ดีสำหรับคนที่มีเงินน้อยนะแต่อยากให้มีต่อเรื่อยๆเพราะคนที่เขาไม่ค่อยจะมีเขาประหยัดได้ก็ตอนนี้ปัจจุบันน่าจะตรงจุดละ
8: ล่าสุดทางกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 23,799 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายกว่า 13,822 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 9,977 ล้านบาทโดยมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 24,174,236 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 1,399,955 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,031,047 ร้านค้าปฏิพลสถาพรมมารายงาน
10: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายระดับโลกปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงผู้บงการสามารถปิดเว็บหลอกลวงได้กว่า 115,000 ยูเซอร์
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นซึ่งเกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์หรือ AOC สามารถติดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้แล้ว 115,584 URL ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับกว่า25องค์กรและเครือข่ายระดับโลกรวมถึง15หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งความร่วมมือระดับนานาชาติไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการประสานส่งตัวผู้ได้รับผลกระทบกับประเทศอย่างปลอดภัยสะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประชาคมโลกทั้งนี้ไทยเตรียมยื่นสัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ภายในเดือนธันวาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงจัดซื้อโครงการ THAI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการ
12: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ THAI Passport จากเวที THAI Passport Forum ระดมรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแม้โครงการดังกล่าวจะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติได้ยึดถือตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมนอกจากนี้ปลัดกระทรวงดีอีปฏิเสธกระแสข่าวลือกรณีการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกรับเอกสารแผ่นงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยชี้แจงว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดซึ่งในงวดที่1ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1นั่นหมายความว่าระบบในเบื้องต้นจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงการส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวเท่านี้กระทรวงดีอีจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายเพื่อกำกับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายใช้งานจริงเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีสามารถบ่งชี้ความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
13: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลตรวจสอบจากการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมว่าผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำทั้ง3แห่งตลอดลำคลองและมี3จุดพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินแต่ยังไม่มีผลวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำซึ่งการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่กรมควบคุมมลพิษได้ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์3วิธีพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายตลอดลำคลองแสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมและยังพบค่า BOD และค่า COD สูงตลอดลำคลองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมส่วนค่าโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินจากการเก็บตัวอย่างครั้งล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์พร้อมแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดสระบุรีนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างที่มาของโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่อต้นตอของแหล่งกำเนิดมลพิษและการจัดการตะกอนกรณีที่มีการขุดลอกไปกำจัดต่อไปกรมควบคุมมลพิษได้ให้นายชันวิทย์กัญญาผู้อำนวยการกองกฎหมายนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีการลักลอบปล่อยน้ำทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีแล้ว
14: ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์มลพิษทางน้ำข้ามแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมคุมเข้มการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่กปภ.ได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภ.เขต7และกปภ.เขต9ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนทั้งนี้กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณในปี2569กว่า9ล้านบาทเพื่อดำเนินมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปารอดตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆในแหล่งน้ำดิบและน้ำประปารวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปาที่ผลิตและจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาของกปภ.สาขาเชียงรายเพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำกกไปใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำลาวบริเวณฝ่ายแม่ลาวพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำขนาดใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาระยะยาวเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับการบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องปลัดกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2570เป็นต้นไป
15: นายสุเทพแต่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2570เป็นต้นไปเนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570เร่งดำเนินนโยบายที่1คือเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ครูสามารถทุ่มเทเวลาในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปโดยให้สถานศึกษาดำเนินการตามภารกิจหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้สอดคล้องกับบริบทและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพที่ดีของนักเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการใช้บริการเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุกของสยามอเมซิ่งพาร์คพร้อมกำชับสวนสนุกทุกแห่งต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและต้องรับผิดชอบผู้บริโภคหากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่น
16: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะส่งพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการใช้บริการเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุกณสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามโดยได้ทดสอบเครื่องเล่นและได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเครื่องเล่นต่างๆว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นสวนสนุกสยามอเมซิ่งถือว่ามีระบบที่ดีมีใบอนุญาตและมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน
17: ดูในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเราไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยเขาจะต้องมีป้ายบอกทุกอย่างเลยว่าเครื่องเล่นนี้ต้องสูงเท่านี้อายุเท่านี้คนป่วยคนเป็นโรคหัวใจคนอะไรเล่นไม่ได้เครื่องเล่นดูเครื่องเล่นจะต้องมีเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการและเลือกใช้บริการนะคะ
16: นางสาวสุภมาศกล่าวว่าการมาตรวจสวนสนุกในครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักโดยเครื่องเล่นทุกประเภทต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนและคำแนะนำสำหรับผู้เล่นเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้เล่นก่อนตัดสินใจเล่นเครื่องเล่นและเครื่องเล่นทุกชนิดต้องมีมาตรฐานระดับโลกรวมถึงต้องมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยสม่ำเสมอเช่นการกำหนดวงรอบในการตรวจสอบเครื่องเล่นขณะที่สวนน้ำต้องมีระบบบำบัดที่ดีปลอดภัยได้มาตรฐานนอกจากนี้ในสัญญาต่างๆหรือรายละเอียดที่ระบุในบัตรเข้าสวน นสนุกต้องมีความเป็นธรรมเช่นต้องระบุว่าหากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบทุกกรณีนอกจากนี้ต้องนำข้อมูลนำเสนอเครื่องเล่นตามข้อเท็จจริงห้ามโฆษณาชวนเชื่อหรือนำข้อมูลมาเสนออย่างเกินจริงและหากมีการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าทั้งนี้สนสนุกทุกแห่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้บริโภคผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีระเบิดแยกราชประสงค์ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักหรือบิลลาดโมฮัมเหม็ดกับพวกรวม17รายในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกว่า100รายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศคดีดังกล่าวใช้เวลาต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีโดยศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมีการสืบพยานโจทกว่า400ปากพยานจำเลยกว่า45ปากพร้อมพยานเอกสารในสำนวนมากกว่า 10,000 หน้าและพยานวัตถุอีกจำนวนมากซึ่งขณะนี้องค์คณะผู้พิพากษาอยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาโดยจะมีการรายงานผลคำตัดสินอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมต่อไปจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน3อำเภอพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเสริมความพร้อมดูแลความมั่นคงชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
18: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้บังคับการกองบังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบจาก3อำเภอชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่อำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำขุ่นและอำเภอนาจรวยจำนวน53หมู่บ้านเข้าร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้ประกอบด้วยแผงกั้นกลวยจราจรเสื้อสะท้อนแสงกระบองไฟและไฟฉายรวมวัสดุอุปกรณ์ทั้งสิ้นกว่า 2,100 ชิ้นการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับชรบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของกรมการปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงการเฝ้าระวังภัยคุกคามและการดำเนินงานตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอย่างเป็นระบบเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกรกฎภูมิสวท.

0: ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการบริหารจัดการแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนโอกาสนี้ผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประเด็นปัญหาไปพิจารณาและเร่งดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการของพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนต่อไปราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
2: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
1: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจโจมตีอิหร่านรอกล่าสุดแล้วซึ่งมุ่งเป้าไปยังขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังทางทหารระบบสื่อสารและฐานการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านโดยกองกำลังนาวิกโยธินกองทัพอากาศและกองทัพเรือของสหรัฐโจมตีด้วยความแม่นยำสูงต่อเป้าหมายในอิหร่านซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพสหรัฐและเรือพณิชย์นานาชาติที่แล่นผ่านน่านน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาสนทนาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่อิหร่านซึ่งขอให้เขายุติการทิ้งระเบิดโจมตีของสหรัฐต่อเป้าหมายในอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ต่อการเป็นฝ่ายประวิงเวลาในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและการที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
3: สื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนโดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีเสาอากาศสื่อสารและเรดาร์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของกองเรือที่5ของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่านขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดเผยว่ากองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพและเป้าหมายสำคัญในคูเวตและบาเรนรวม18จุดซึ่งรวมถึงที่ตั้งของกำลังพลกองทัพสหรัฐในฐานทัพอากาศอามัดอัลจาเบอร์และฐานทัพอากาศอิซาด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านขอให้เขายุติการทิ้งระเบิดโจมตีของสหรัฐต่อเป้าหมายในอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าคำกล่าวเท็จดังกล่าวของผู้นำสหรัฐเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการทำสงครามกับอิหร่าน
5: นายเอมานูเอลดูแบร์ผู้ว่าราชการจังหวัดโอสบัวของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางไซเบอร์

0: ตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบในที่สาธารณะก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้สำนักงานปกครองส่วนภูมิภาคโอซาวัวระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกองกำลังพิทักษ์พรมแดนเกือบ 16,000 นายจะถูกส่งไปประจำการในเมืองเอวิยองเลแบงในการดูแลความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอด G7 เมื่อปี2546ที่เมืองตากอากาศในฝรั่งเศสเกิดเหตุจลาจลและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างลุกลามไปยังนครเจนีวาและเมืองโลซานของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ต่างมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นซ้ำอีก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลแคนาดาเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลฉบับใหม่โดยจะห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube รวมถึงยกระดับความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แชทบอทซึ่งหากบริษัทเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกปรับเป็นเงินจำนวนร้อยละ3ของรายได้ทั่วโลกหรือสูงสุดไม่เกิน10ล้านดอลลาร์แคนาดานายมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของแคนาดากล่าวว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและ AI แชทบอทถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจแต่ไม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กและเป็นสาเหตุของความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตด้านอื่นซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้มีการพูดคุยแบบตัวต่อตัวรวมถึงการเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดียวพปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-11 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัตนาภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชกกันตบเอาชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย 21-11 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียขณะที่ชายคู่รอบแรกพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลคู่มืออันดับ46ของโลกตบเอาชนะโรชันรัตกูมากับสตีวันสตอร์วูดจากออสเตรเลียและอังกฤษ2-0เกม21-11 21-13ในรอบ2คู่หนุ่มไทยจะต้องเจอศึกหนักกับคังมินฮุกกับคีดองชูคู่มือวางอันดับ7ของรายการจากเกาหลีใต้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู 2-0 เซต 6-1 และ 6-0 คู่ของเพียงทานไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย U19 พบกับกัมพูชา U19โค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีกล่าวว่ากัมพูชามีโค้ชชาวญี่ปุ่นมาคุมทีมและวางโครงสร้างระบบทีมเชื่อว่าทุกทีมที่เข้ารอบมาเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งและจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้เป้าหมายใหม่คือการเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศนั่นพิชยะคงศรีกัปตันทีมนักเตะ U19 ไทยกล่าวว่าตอนนี้ทุกคนในทีมมีความพร้อมมากขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายคือเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้สำหรับทีมชาติไทย U19 จะลงสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาที่สุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 นที่เอสตาดิโออาเตกาเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจสคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 น.ที่โรงแรม Four Seasonsโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยประเด็นเลาหะวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ16นาฬิกานายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลก
3: ในวันที่13มิถุนายนเนี้ยเราจะมีการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตนะครับที่โรงแรม Four Seasons ก็ในรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็มีนักกีฬาระดับท็อปๆของอาเซียนนะครับมาแข่งขันในรายการนี้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็ได้แมกนัสคาร์ลเซนซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับก็จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยรวมกระทั่งคุณฟาเบียโน่คาลูวาน่าซึ่งเป็นมือสองของโลกนะครับก็เข้ามาแข่งขันรายการนี้ด้วยเรียนเชิญนะครับผู้สนใจนะครับเข้ามาชมการแข่งขันได้ตั้งแต่เช้ามาลงทะเบียนได้ที่โรงแรม Four Seasons ท่านรัฐมนตรีก็จะให้เกียรติมาเป็นผู้ปิดงานนะครับแล้วก็รายการของเราเนี่ยก็คือว่าก็จะดูว่าพัฒนาส่งเสริมเยาวชนส่งเสริมผู้สนใจเกมกีฬาที่วางแผนอย่างเงี้ยจะทำยังไงบ้างก็คงจะดูกันในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นการจุดประกายเป็นมายสโตนนะครับในครั้งแรกนะครับก็ว่าไปดูว่าเราจะทำยังไงให้มันกีฬาชนิดนี้เราไปทัดเทียมคู่แข่งในอาเซียนแล้วก็ในระดับโลก
2: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Associationผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากที่สมาคมได้ส่งคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำภูมิเซ่ไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมองโกเลียโดยทีมภูมิเซ่ไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนทีมต่อสู้ได้มา1เหรียญทองแดงจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยได้โควต้าไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นรวม6คนแบ่งเป็นประเภทภูมิเซ่2คนและประเภทต่อสู้4คนคือรุ่น49กิโลกรัมหญิงรุ่น58กิโลกรัมชายรุ่น68กิโลกรัมชายรุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมเทควันโดไทยได้รับข่าวดีเมื่อสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการออกมาแล้วผลปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นคือรุ่น80กิโลกรัมชายรุ่น57กิโลกรัมหญิงรุ่น67กิโลกรัมหญิงและรุ่นมากกว่า67กิโลกรัมหญิงเท่ากับว่าไทยจะได้ส่งทีมต่อสู้ครบทั้ง8รุ่นเมื่อรวมกับทีมภูมิเซ่ก็จะเป็นทั้งหมด10รุ่นซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าทะลัก
4: คำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่นขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี
5: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเป็นดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินผ่านเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.หรือต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวันสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bb.go.th หัวข้อสมัครสอบออนไลน์หรือที่เว็บไซต์ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโปรดอย่าชะล่าใจร้อนในหรือแผลในปากเป็นแล้วต้องรักษาท่านผู้ฟังคะแน่นอนว่าหลายคนรู้จักอาการร้อนในหรือแผลในปากที่แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทำให้เจ็บปวดได้ไม่น้อยเลยยิ่งในแต่ละครั้งที่ต้องรับประทานอาหารจึงมีวิธีดูแลป้องกันอาการนี้อย่างถูกต้องเหมาะสมมาฝากค่ะแผลร้อนในคือแผลเล็กๆที่เกิดขึ้นภายในช่องปากเช่นริมฝีปากด้านในกระพุ้งแก้มลิ้นหรือเหงือกแผลมักมีลักษณะเป็นวงกลมสีขาวหรือเหลืองมีขอบแดงและเจ็บเมื่อสัมผัสหรือเคี้ยวอาหารขนาดแผลอาจเล็กเพียง1มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า1เซนติเมตรโดยทั่วไปจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ส่วนสาเหตุของแผลร้อนในแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่มักมีปัจจัยกระตุ้นหลายประการเช่นกรรมพันธุ์การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียขาดวิตามินบางชนิดเช่นวิตามิน B12 กรดโฟลิกความเครียดพักผ่อนไม่พอการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะในผู้หญิงช่วงมีประจำเดือนรวมถึงการแพ้อาหารบางชนิดการใส่เหล็กจัดฟันหรืออุปกรณ์ในปากและโรคเรื้อรังเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่องอาการของแผลร้อนในที่มักปรากฏให้เห็นคือแผลบวมแดงเจ็บเมื่อสัมผัสโดนอาจมีไข้หรือมีต่อมน้ำเหลืองบวมร่วมด้วยแผลร้อนในส่วนใหญ่มักหายได้เองแต่หากแผลมีขนาดใหญ่เกิดบ่อยหรือไม่หายขาดอาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งช่องปากโดยเฉพาะหากมีลักษณะของแผลจำนวนมากและเกิดซ้ำแผลขยายลุกลามหรือมีลักษณะแปลกไปจากเดิมและแผลยังอยู่แม้ผ่านไปเกิน2สัปดาห์สำหรับวิธีดูแลและรักษาแผลร้อนในแนะนำให้รักษาความสะอาดในช่องปากเป็นประจำใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและน้ำยาบ้วนปากอ่อนๆหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเผ็ดเปรี้ยวจัดหรือของทอดใช้ยาทาบรรเทาอาการเช่นยาคอร์ติโคสเตียรอยกรณีรุนแรงแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะหรือยาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางกรณีอาจรักษาด้วยการจี้แผลด้วยเคมีหรือไฟฟ้าพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดท่านผู้ฟังคะนอกจากวิธีรักษาแล้วยังมีวิธีป้องกันแผลร้อนในไม่ให้กลับมาเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดของทอดของมันกินผักผลไม้ให้เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มที่มีวิตามิน B และ C ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอและหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเคร่งครัดและอย่าชะล่าใจเมื่อเป็นแผลแล้วหากแผลไม่หายภายใน2สัปดาห์หรือมีแผลหลายจุดพร้อมกันควรพบแพทย์ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโปรดอย่าชะล่าใจร้อนในหรือแผลในปากเป็นแล้วต้องรักษาเรียบเรียงโดยณฤนาถแข็งขันนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: าสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กุมติดบ้านก็เป็นกุมติบ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
5: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
7: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
5: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
7: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
5: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
7: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจงเพ
8: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสาระดีๆในเรื่องของสุขภาพมาเจอกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะติดตามรับฟังได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ทางสวทเชียงใหม่นะคะก็จะมีสาระดีๆที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพร่างกายให้กับท่านผู้ฟังนำมาฝากแบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงค่ะที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ

ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเราสามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงง่ายๆด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันนี่แหละค่ะในยุคที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยมักจะติดหน้าจอแล้วก็ต้องนั่งทำงานทั้งวันนะคะแค่ออกกำลังกายวันละ30นาทีอาจจะยังไม่พอสำหรับคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะกับการที่เราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเราจำเป็นจะต้องหาวิธีเคลื่อนไหวร่างกายเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างระบบต่างๆของร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ได้ระบุการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันนั้นสามารถที่จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและภาวะอ้วนสะสมได้แม้ว่าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งนิ่งๆก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพถ้าหากอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ควรเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันด้วยนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นทำอย่างไรบ้างนะคะเดินขออภัยค่ะลุกเดินทุกๆ30นาทีนะคะตั้งเตือนมือถือก็ได้นะคะให้เรานั้นลุกขึ้นเดินหรือว่ายืดเส้นยืดสายวันละหลายๆครั้งยืนทำงานหรือว่าใช้โต๊ะก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดอาการปวดหลังแล้วก็กระตุ้นในส่วนของระบบการเผาผลาญเดินขณะคุยโทรศัพท์หรือว่าประชุมออนไลน์ก็เป็นการเปลี่ยนกิจกรรมเดิมๆให้ร่างกายนั้นได้ขยับนะคะเดินขึ้นลงบันไดในที่ทำงานหรือว่าบ้านเสริมความแข็งแรงของหัวใจและกล้ามเนื้อขาค่ะยืดกล้ามเนื้อไหล่คอและก็เป็นในส่วนตรงนี้ระหว่างวันนะคะป้องกันในส่วนของออฟฟิศซินโดรมหรือว่าอาจจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เดินหรือว่าวิ่งเล่นกับน้องหมาน้องแมวก็จะช่วยคลายเครียดแล้วก็เพิ่มความเคลื่อนไหวให้กับร่างกายนะคะทำความสะอาดบ้านหรือว่าจัดระเบียบห้องตรงนี้เราจะได้ทั้งการเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็บ้านของเราก็เป็นระเบียบด้วยการเล่นโยคะหรือว่าพิลาทิสเบาๆช่วงนี้คนเขาจะนิยมเล่นพิลาทิสกันมากเลยทีเดียวนะคะเห็นแบบนั้นแต่ว่าได้ออกกำลังกายมากเลยตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเล่นนะคะในส่วนของพิลาทิสแต่เห็นเขาเล่นแล้วก็ดูท่าทางจะสนุกดีนะคะการเล่นแบบนี้เบาๆระหว่างพักเที่ยงก็ได้หรือว่าในช่วงวันหยุดนะคะช่วยผ่อนคลายจิตใจแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นค่ะเดินไปซื้อของใกล้บ้านแทนการขับรถก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวในแต่ละวันนั่งบนลูกบอลโยคะแทนเก้าอี้บางช่วงของวันก็ได้นะคะจะช่วยเสริมความสมดุลของร่างกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวออกกำลังกายสั้นๆประมาณ 5-10 นาทีระหว่างการเปลี่ยนงานค่ะแล้วก็เดินเล่นหลังมื้ออาหารจะช่วยย่อยอาหารและลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เพียงแค่ออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่าเย็นเท่านั้นแต่คือมันขยับตัวเป็นระยะตลอดวันค่ะการเคลื่อนไหวแม้เล็กน้อยแต่ต่อเนื่องก็จะเป็นการช่วยทำให้ระบบเผาผลาญนั้นทำงานได้ดีขึ้นลดการสะสมของไขมันแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายโดยรวมได้เท่านี้ล่ะค่ะก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพียงแค่ขยับร่างกายวันละเล็กวันละน้อยก็ได้แล้วนะคะ

รอบข้างที่บางทีเราอาจจะใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบากแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระงับกลิ่นกายแล้วก็ตามค่ะเหงื่อธรรมดาโดยลำพังจากต่อมเหงื่อที่อยู่ตามแขนขาลำตัวแผ่นหลังจริงๆแล้วไม่ได้มีกลิ่นนะคะเป็นเหงื่อที่มาจากต่อมเหงื่อค่ะที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยทั่วไปร้อนเมื่อไหร่ก็มีเหงื่อออกมาก็จะเป็นการช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายแต่ที่เหงื่อมีกลิ่นนั้นมาจากสาเหตุใหญ่ๆนั่นคือเหงื่อที่ผสมกับจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังของเราเหงื่อที่มาจากต่อมเหงื่อชนิดนึงค่ะซึ่งมักเป็นเหงื่อที่มีลักษณะใสๆเช่นกันแต่ว่ามีความเหนียวเหนอะหนะมากกว่าเหงื่อปกติเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่รุนแรงกว่าด้วยต่อมเหงื่อชนิดนี้จะอยู่บริเวณรักแร้ขาหนีบใต้ราวหน้าอกใบหูนะคะด้วยเหตุผลที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะทำให้คุณนั้นมีกลิ่นตัวที่แรงกว่าคนปกติซึ่งก็เกี่ยวข้องนะคะกับการที่คุณทานอาหารรสจัดนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรืออาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเยอะๆนะคะเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมข่าตะไคร้เครื่องแกงกะหรี่นะคะพริกไทยหรือผลไม้ที่มีสารกรรมฐานอย่างเช่นทุเรียนสตอชะอมอาหารเหล่านี้มีส่วนค่ะที่จะเพิ่มดีกรีกลิ่นตัวให้มากกว่าคนที่ไม่ได้ทานหรือคนที่ทานน้อยกว่าแถมรสชาติเผ็ดร้อนยังเป็นการขับเหงื่อออกมาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะยังรวมไปถึงคนที่มีน้ำหนักตัวนั้นเกินมาตรฐานค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าคนที่มีลักษณะอ้วนจะมีกลิ่นที่แรงกว่าคนที่ผอมกว่าเพราะว่านอกจากคนอ้วนจะมีโอกาสที่อวัยวะภายนอกมีส่วนที่อับชื้นนะคะสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามรักแร้ชั้นพุงขาหนีบแล้วก็ข้อพับต่างๆมากกว่าคนผอมแล้วต่อมเหงื่อตามรักแร้ขาหนีบยังผลิตเหงื่อออกมามากกว่าคนผอมนั่นเองค่ะยังรวมไปถึงอาหารประเภทของมันของทอดด้วยนะคะอาหารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานว่าง่ายๆก็คือมีลักษณะอ้วนนั่นเองแถมยังกระตุ้นการทำงานของต่อมเหงื่อบริเวณรักแร้และขาหนีบค่ะเนื้อแดงนะคะเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์ใหญ่อื่นๆนี่แหละค่ะที่เราทานมีส่วนทำให้มีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อแดงหรือว่าเทียบกับช่วงที่เราไม่ได้ทานเนื้อแดงในคนคนเดียวกันด้วยลองสังเกตตัวเองดูนะคะสุดท้ายก็คือมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ไม่เหมาะกับตัวเองค่ะของแบบนี้ก็เหมือนกับเครื่องสำอางทั่วๆไปนะคะถ้าหากว่าใช้แบบไหนแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ดีสำหรับเราก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่แบบโรออนอาจจะไม่รอดสำหรับเรานะคะก็ลองใช้แบบสเปรย์ดูหรือแบบเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปอีกนะคะถ้าหากว่าเหล่านี้แล้วใช้ไม่ได้ลองกลับไปใช้แบบสามัญดูก็คือลองใช้สารส้มธรรมดาดูบ้างอาจจะเหมาะกับเราสักอย่างหนึ่งนะคะลองสังเกตดูจริงๆแล้วบางคนใช้โรออนไม่ได้นะคะเพราะว่าใช้โรออนแล้วไม่ได้ช่วยระงับกลิ่นให้กับตัวของเราเลยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเป็นแบบสติ๊กใช่ไหมคะเป็นแบบสเปรย์นะคะหรือแม้แต่สารส้มธรรมดาที่เราเห็นเป็นก้อนใช่ไหมคะเหมือนที่เราเห็นอยู่ปกติเดี๋ยวนี้ก็ทำในรูปแบบคล้ายๆกับโรออนเป็นแท่งคล้ายๆกับโรออนสามารถใช้ได้ง่ายแล้วก็ไม่บาดผิวของเราแล้วก็ล้ำไปอีกนั่นคือเป็นสารส้มที่เป็นแบบสเปรย์ด้วยนะคะทีนี้มีแบบให้เลือกหลากหลายมากมายเลยก็ลองเลือกในแบบที่เหมาะกับเราแล้วก็ใช้ได้ผลกับเราดูนะคะอย่างที่ได้บอกไปแต่ละแบบอาจจะเหมาะกับแต่ละบุคคลนะคะซึ่งเราก็ต้องหาสิ่งที่เข้ากับเราให้ได้แล้วก็ช่วยระงับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ให้กับเรานั่นเองที่สำคัญต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะคืออาบน้ำให้สะอาดแล้วก็อาบน้ำให้ลึกซึ้งสักนิดหนึ่งลึกซึ้งก็คืออาบให้ทุกซอกทุกมุมต้อง
ให้สะอาดนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะท้วมหรือว่าลักษณะอ้วน

ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มากด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาก็บอกแล้วนะคะว่าคนที่อ้วนนั้นมักจะมีกลิ่นที่แรงกว่าคนปกติก็คือเหงื่อที่ออกบริเวณรักแร้ขาหนีบหรือว่าบริเวณข้อพับต่างๆนี่แหละค่ะอาจจะส่งกลิ่นได้ฉะนั้นก็ทำความสะอาดให้ดีด้วยนะคะรวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเราและนอกจากนี้ค่ะการที่เราทานอาหารก็มีส่วนนะคะอาหารที่มีกลิ่นฉุนทั้งหลายส่งผลทำให้เรามีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นได้ด้วยค่ะส่วนเคล็ดลับที่จะช่วยลดกลิ่นช่วยลดกลิ่นตัวในแต่ละวันนั้นมีอะไรบ้างเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

มาดูเคล็ดลับที่จะช่วยลดกลิ่นตัวในแต่ละวันกันค่ะระหว่างที่ออกกำลังกายทานอาหารขออภัยค่ะระหว่างที่ลดในส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารรสจัดอาหารมันเนื้อแดงลดน้ำหนักลองเคล็ดลับเหล่านี้อาจจะช่วยให้กลิ่นตัวนั้นลดลงได้นะคะก็คือการสวมเสื้อผ้าที่มีความโปร่งสบายค่ะทั้งเนื้อผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดีการออกแบบที่ไม่คับแน่นจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักมากหน่อยค่ะที่อาจจะมีปัญหากับแขนเสื้อที่อาจจะรั้งในส่วนของรักแร้นะคะอาจจะยิ่งทำให้รักแร้นั้นอับชื้นผลิตเหงื่อออกมามากขึ้นรวมไปถึงกางเกงด้วยก็มีควรคับแน่นในส่วนของขามากจนเกินไปด้วยนะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าเหงื่อออกบ่อยๆให้พกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายพร้อมกับกระดาษทิชชู่เปียกติดตัวไว้ด้วยค่ะระหว่างวันก็เช็ดทำความสะอาดร่างกายตามรักแร้ขาหนีบราวหน้าอกนะคะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนั้นตามไปอีกครั้งหนึ่งใครที่สะดวกอาบน้ำก็อาบได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าบางที่ทำงานที่ทำงานบางที่เขาจะมีสถานที่อาบน้ำให้ด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามีกลิ่นออกมามีกลิ่นตัวแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจถ้าหากว่าที่ทำงานของคุณหรือว่าที่แห่งนั้นมีสถานที่ที่สามารถอาบน้ำได้ก็อาบเลยชำระร่างกายให้สะอาดค่ะสครับผิวระหว่างอาบน้ำบ้างนะคะบ้างแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการขจัดในส่วนของขี้ใครแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยนะคะรวมถึงกำจัดแบคทีเรียบางส่วนออกจากผิวของเราโดยอาจจะขัดประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้อย่าใส่เสื้อผ้าตัวเดิมซ้ำๆค่ะควรเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกวันนะคะตอนซักผ้าก็ดูแลบริเวณรักแร้คอเสื้อแล้วก็ชุดชั้นในให้ดีนะคะในส่วนของเป้ากางเกงก็อยากให้มีกลิ่นอับชื้นจากเหงื่อซ้ำๆบางครั้งกลิ่นก็อาจจะมาจากเสื้อผ้าที่เราซักไม่สะอาดก็ได้นะคะฉะนั้นไม่เฉพาะตัวเราเท่านั้นเสื้อผ้าของเราก็ต้องหอมสะอาดด้วยนะคะเคยบอกท่านผู้ฟังแล้วใช่ไหมคะด้วยส่วนตัวเป็นคนที่เวลาซักผ้าจะใช้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะซักผ้าให้สะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะหลายๆที่ทราบว่าเสื้อผ้าของตัวเองมีกลิ่นหอมเพราะว่าหลายๆคนจะทักว่าเสื้อผ้าของเราจะมีกลิ่นหอมเนื่องจากว่าจะเป็นคนที่เวลาซักผ้านะคะจะใช้น้ำยาซักผ้าแล้วก็เติมในส่วนของน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาลงไปด้วยแต่อย่าใส่เยอะนะคะใส่แค่พอประมาณนะคะใส่ลงไปเวลาที่เราซักผ้าแล้วหลังจากนั้นก็คือใส่น้ำยาปรับผนุ่มตามปกตินี่แหละค่ะลองสังเกตดูเสื้อผ้าของคุณนะคะจะไม่อับชื้นนะคะจะไม่มีกลิ่นอับแล้วก็จะมีกลิ่นของน้ำยาปรับผนุ่มนี่แหละค่ะหอมสะอาดด้วยนะคะแต่ถ้าเสื้อผ้ายังสังเกตได้ไม่ออกนะคะว่าสะอาดจริงหรือไม่ลองซักในส่วนของหมอนดูค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบซักหมอนด้วยนะคะก็จะเอาหมอนไปซักแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาไปพร้อมกับน้ำยาซักผ้านี่แหละค่ะหมอนของคุณจะขาวสะอาดมากเลยทีเดียวนะคะลองดูค่ะเคล็ดลับนี้เป็นสิ่งที่ใช้มาโดยตลอดนะคะในการซักผ้าของตัวเองนะคะเป็นเคล็ดลับที่ได้มาอีกทีก็คือมีคนบอกอีกทีนึงนะคะแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะเสื้อผ้าหมอนผ้าห่มผ้าขออภัยหมอนข้างจะมีกลิ่นหอมแล้วก็สะอาดมากเลยทีเดียวขาวด้วยนะคะหมอนของเราจะขาวสะอาดเลยลองนำไปทำดูก็ได้นะคะเคล็ดลับแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสุขภาพในช่วงหน้าค่ะ

การแพ้เหงื่อนะคะบางคนก็มีอาการเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางนี้ค่ะการแพ้เหงื่อเป็นอาการหนึ่งของโรคภูมิแพ้ผิวหนังโดยจะแสดงออกมาในรูปของผดผื่นแล้วก็คันมีผื่นแดงตามร่างกายทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งทางนี้เองค่ะในช่วงอายุ2ถึงขออภัยค่ะ2เดือนถึง2ปีนะคะก็จะมีผื่นผิวหนังอักเสบแดงบริเวณแก้มหน้าผากหรือว่าเป็นบริเวณที่เสียดสีในช่วงที่เด็กยังคว่ำหรือว่าคลานแต่ว่าบางคนอาจจะมีเพียงแค่รอยด่างขาวๆที่แก้มเราจะเรียกว่ากลากน้ำนมใช่ไหมคะอาการผิวแห้งคันจะกระตุ้นทำให้เด็กนั้นยิ่งเกาก็จะยิ่งอักเสบมากขึ้นจนบางรายอาจจะมีการติดเชื้อที่ผิวหนังซ้ำได้และในช่วงอายุ 4-10 ปีค่ะรอยผิวหนังอักเสบจะเลือนไปสู่ตำแหน่งของข้อพับบริเวณแขนและขาข้อพับเข่าข้อพับข้อศอกข้อมือหรือว่าข้อเท้าผื่นจะเป็นทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแต่ว่าความรุนแรงของอาการอักเสบนั้นจะไม่เท่ากันบางรายก็จะเป็นตุ่มคันเล็กเกาก็จะมีอาการคล้ายๆกับมีน้ำเหลืองออกมาใช่ไหมคะบางรายก็อาจจะมีผิวหนังที่หนาขึ้นเป็นปื้นแล้วก็คันมากพอพ้นช่วงนี้ไปแล้วส่วนใหญ่จะค่อยๆดีขึ้นและหายไปเองค่ะเหลือแต่อาการผิวแห้งนะคะช่วงอายุ12ปีส่วนใหญ่จะมีอาการผิวหนังแห้งคันแล้วก็แพ้ง่ายบางรายก็มือแตกแล้วก็มีเหงื่อออกได้นะคะหรือว่ามีเลือดออกมาและจะแพ้ได้ง่ายทั้งในโรคภูมิแพ้ผิวหนังที่มีทั้งที่มีวิธีการรักษาให้หายขาดและไม่ติดต่อแต่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะในช่วงอายุเหล่านี้นะคะคืออาการผิวแห้งแล้วก็คันมีผื่นผิวอักเสบบริเวณของร่างกายเขาก็จะแบ่งตามช่วงอายุที่สังเกตเห็นได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจจะลดความรุนแรงของโรคได้โดยการดูแลแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องนั่นคือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวอาบน้ำในขณะที่น้ำร้อนจัดๆหรือว่าเปิดแอร์เย็นจัดนะคะหลีกเลี่ยงความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอทำความสะอาดที่นอนหรือว่าเครื่องนอนอยู่เสมอเพื่อที่จะขจัดในส่วนของไรฝุ่นค่ะอาบน้ำชำระร่างกายบ่อยๆหรือจะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำแล้วก็เช็ดตัวทุกครั้งที่รู้สึกร้อนหรือแม้แต่การใช้ยาทาแก้ผดผื่นนะคะเช่นคาราไมล์แล้วก็ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังถ้าหากว่ามีผื่นแดงคันหรือว่าอักเสบอย่าซื้อยาใช้หรือว่าหยุดยาเองในขณะที่ยังไม่หายดีนะคะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผื่นนั้นเป็นหายๆแล้วก็เกิดการเรื้อรังมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้ากับสาระสุขภาพแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เนื่องจากพยานและหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนว่ากระทำผิดจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เนื่องจากพยานและหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนว่ากระทำผิดจริง
6: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักหรือบิลานโมฮัมเหม็ดและนายไมลัยลี321และนายไมลัยลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องครั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างประกอบกับพยานหลักฐานของโจทแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งจึงไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่อาจนำโทษจำคุกในความผิดฐานอื่นมาร่วมกำหนดโทษได้อีกจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทพร้อมให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,780,017 บาทหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา27และมาตรา30พร้อมให้ริบวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ของกลางส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยปรับสัญญาโครงการ THAI Passport เป็นแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นยืนยันราคาถูกกว่าเอกชน10เท่าพร้อมเปิดให้ใช้งาน1กรกฎาคมนี้
7: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีแถลงความคืบหน้าโครงการ TSAI Passport หลังรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนโดยระบุว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้ปรับรูปแบบสัญญาใหม่เป็นแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการหากประชาชนเข้ามาใช้งานไม่ถึงเป้าหมาย5ล้านคนรัฐจะจ่ายเงินตามจำนวนการใช้งานจริงเท่านั้นซึ่งถือเป็นการจ่ายตามความสำเร็จของงานโดยจะมีการจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาเพ พื่อแก้ไขข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันแนวทางการดำเนินงานเหลือเพียง2ทางเลือกคือเดินหน้าต่อภายใต้หลักการจ่ายเงินตามจริงหรือยกเลิกโครงการโดยจะไม่มีการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนทางนี้ยืนยันว่าโครงการมีความคุ้มค่าสูงโดยประชาชนจะได้ใช้งาน AI ในราคาเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งถูกกว่าแพ็กเกจของภาคเอกชนถึง10เท่าและมีปริมาณประเภทของ AI ให้เลือกใช้งานมากกว่าด้วยทางนี้ดีอีตั้งเป้าว่าจะดำเนินการปรับปรุงสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้และพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานระบบในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทางการอิหร่านประกาศว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบิยาของกองทัพอิหร่านประกาศจะดำเนินการโจมตีเรือทุกลำที่พยายามเล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกเนื่องจากสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและช่องแคบแห่งนี้จะถูกปิดจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมขณะที่ล่าสุดกองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือสองลำที่พยายามจะเล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซอย่างผิดกฎหมายพร้อมเตือนว่าหากมีเรือลำใดเข้าใกล้ช่องแคบดังกล่าวจะถือว่ามีส่วนร่วมกับศัตรูและจะตกเป็นเป้าโจมตีทั้งนี้สหรัฐเปิดฉากโจมตีหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรอบใหม่เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหลังคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดีลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันล่องฟันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ตามรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่าวจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมือดูฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ทำให้ในเรื่องของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ตัวนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับให้เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮลำพูนลำปางพะเยาแปร่และน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเมื่ออู้ถึงในเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมาในช่วงนี้แล้วนะครับในส่วนของทางพื้นที่ของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเน้นย้ำทุกภาคส่วนให้เตรียมพร้อมในการรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มตลอดในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเน้นย้ำทุกหน่วยงานนะครับให้เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพและก็ให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและก็คือสามารถที่จะติดตามวิเคราะห์และก็ประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์โดยรองรับการตัดสินใจและก็สั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและก็การเตรียมความพร้อมของระบบและช่องทางที่สามารถที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะระบบวิทยุสื่อสารที่ต้องมีการพร้อมแจ้งตลอดเวลาขณะเดียวกันก็ได้มีการกำหนดช่องทางสื่อสารลักสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปยังพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับแจ้งสื่อสารมวลชนไปเผยแพร่เพื่อป้องกันความสับสนและก็ลดการส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนอกจากนี้นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมสายด่วนรับแจ้งเหตุจากประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยมี3หมายเลขหลักนะครับได้แก่สายด่วนนิรภัย1784สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะครับ1567สำหรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าแจ้งเหตุทั่วไปและสายด่วน1300สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการสั่งการนะครับคือทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเรื่องของอุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับ
แล้วก็ในส่วนของทางเทศบาลตำบลหนองหอยจิงใหม่ก็ได้มีการเตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับทางด้านของนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจิงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหอยได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน1เครื่องบริเวณคลองสาธารณะภายในหมู่บ้านปามสปริงเพรสตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือและก็ป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนของปี2569นี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางเทศบาลตำบลหนองหอยนะครับในการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งก็หลายพื้นที่ก็มีปริมาณฝนตกก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับช่วงนี้ทางจังหวัดทั้งเทศบาลตำบลหนองหอยแล้วก็ในหลายๆพื้นที่นะครับก็ได้มีการเตรียมที่จะรับมือเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้Line Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก Line เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group ครับข้อสรุปการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงพิเศษเกี่ยวกับการนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank GroupIMF คือไผ่ทำไมต้องมาประชุมใหญ่ที่เมืองไทยในปี2569นี่นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยิน IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศกันมาพ่องแต่อาจจะยังสงสัยแล้วว่าทำหน้าที่อย่างและทำไมเขาต้องมาประชุมประจำปีกันที่กรุงเทพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องหู้ IMF ก็คือที่ปรึกษาและมอการเงินโลกถ้าเปรียบเทียบก็คือเห็นภาพง่ายๆ IMF ก็เหมือนกับสมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนระดับโลกที่มีสมาชิกถึง191ประเทศก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1944เพื่อคอยสอดส่องดูแลบังฮือเศรษฐกิจโลกเกิดปัญหาใหญ่หน้าที่หลักนะครับก็จะคอยให้คำปรึกษาเรื่องเศรษฐกิจช่วยประคองบังฮือเงินในแต่ละประเทศผันผวนจนเกินไปและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงยามวิกฤตหากประเทศสมาชิกไหนเจอวิกฤตการเงินจนไปต่อบ่ไหว IMF ก็จะมีหน้าที่เหมือนหมอที่เข้าไปช่วยรักษาทั้งให้คำแนะนำและก็ให้เงินสนับสนุนเพื่อให้ประเทศนั้นๆกลับมาตั้งหลักได้ใหม่ภัยคือคนคุมบังเหียนปัจจุบันนี้นะครับที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการหรือว่าหัวเรือใหญ่ของ IMF ก็คือคุณคริสตารินากอเกียวาแล้วเข้ามาประชุมอย่างที่เมืองไทยนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้บ่ใช่แค่นั่งอู้กันบ่ได้นะครับแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการเพื่อที่จะหาทางออกให้กับปัญหาปากท้องและความยากจนระดับโลกประเทศไทยเฮานะครับก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเตือนหนึ่งเมื่อปี2534และปี2569นี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่เฮาได้รับเกียรติซึ่งมีเพียงบักกี่ประเทศในโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2เตือคนไทยจะได้อย่างจักงานนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจคึกคักคาดว่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกทั้งระดับ VIP ผู้ติดตามนักวิชาการภาคประชาสังคมนักกว่า 15,000 คนเดินทาง

ทางมาเมืองไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางและเป็นการโชว์ศักยภาพเป็นโอกาสที่ไทยจะได้มีการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งอาหารศิลปวัฒนธรรมและความพร้อมของบ้านเฮาให้กับคนทั่วโลกได้เห็นในส่วนของทีมงานนะครับการประชุมเตือนนี่ใจแนวคิด Thailand New Horizon ที่เน้นในเรื่องของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปแวะเวียนถ่ายรูปที่แลนด์มาร์คสัญลักษณ์การประชุมซึ่งตั้งอยู่ที่สวนเบญจกิติหน้าศูนย์เศรษฐกิจได้เลยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 4:30 น.จนถึง 22:00 น.เพื่อเป็นการร่วมกันนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group นะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและก่อรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะคัดเลือกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะนำเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก6สาขาในทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดบอกว่าจะเป็นด้านการละเล่นพื้นบ้านด้านศิลปะการแสดงด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและก่อเทศกาลด้านฝีมือดั้งเดิมและก่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีการนำเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับพิจารณาเป็นรายการในระดับจังหวัดและก็ประเทศต่อไปนะครับซึ่งในที่ประชุมก็มีมติรับรองรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการในระดับจังหวัดประจำปี2569จำนวน3รายการนะครับได้แก่ด้านความรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลและแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลนะครับก็ได้แก่ประเพณีเลี่ยงดงด้านงานฝีมือดั้งเดิมได้แก่ผ้าสิ้นสังกำแพงและด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลได้แก่ประเพณีตานกวยสลากเป็นรายการตัวแทนในระดับจังหวัดเชียงใหม่และก็จะมีการนำเสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะมีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและก่อประกาศขึ้นทะเบียนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดและก่อประเทศประจำปีงบประมาณ2569ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารและก็ในเรื่องของบุคคลสำคัญของล้านนานำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่11มิถุนายน2569ก็เป็นวันที่ครบรอบนะครับ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยนะครับเมื่อเราจะพูดถึงในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ในดินแดนล้านนาที่ได้มีการถูกกล่าวขานและก็ได้รับศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนนักที่สุดก็จะเป็นครูบาศรีวิชัยหรือพระศรีวิชัยชนะภิกขุพระมหาเถระซึ่งก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างถนนขึ้นพระบรมธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477จนได้รับการขนานนามนะครับว่าเจ้าตนบุญแห่งล้านนาหมายถึงนักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองและก็สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่จบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครูบาศรีวิชัยนะครับก็เกิดเมื่อปีขานเดือน9เหนือหรือว่าเดือน7ของภาคกลางขึ้น11ค่ำจุลศักราช1240ครบค่ำก็ตรงกับวันอังคารที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2421ที่บ้านปางตำบลแม่ตื่นปัจจุบันนะครับก็คือตำบลศรีวิชัยอำเภอลี่จังหวัดลำพูนเป็นบุตรของนายควายกับนางอุษานะครับก็มีพี่น้องทั้งหมด5คนครูบาศรีวิชัยนะครับเดิมชื่อเฟือนหรือว่าอินเฟือนบางที่ก็ห้องกันว่าไอ้ฟ้าห้องเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติผิดปกติมีฝนตกฟ้าห้องฝนฟ้าคะนองหรือว่าแผ่นดินไหวในขณะที่ท่านกำลังเกิดด้วยเหตุนี้นะครับจึงได้ชื่อว่าไอ้ฟ้าห้องหรือว่าอินเฟือนซึ่งงานก่อสร้างและการบูรณะพุทธสถานนะครับก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยท่านได้เดินทางไปบูรณะก่อสร้างสถานที่แต่ละแห่งคือมีความยิ่งใหญ่และก็มีความสำคัญนะครับบ่ว่าจะเป็นการสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพระยะทางกว่า11กิโลเมตรใช้เวลาเพียง5เดือนเศษซึ่งก็มีผู้คนทั่วภาคเหนือเดินทางมาช่วยสร้างโดยบ่ใจงบประมาณจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวและแห่งอย่างนึงนะครับก็มีในเรื่องของการแสดงบารมีความศักดิ์สิทธิ์และอภิธิหารต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างหรือว่าการบูรณะสถานที่ต่างๆนอกจากนี้นะครับครูบาศรีวิชัยยังเป็นนักพัฒนาผู้ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการก่อสร้างบูรณะอย่างการภายเบี้ยเสียงทายเพื่อที่จะกำหนดวันและก็เวลาในการก่อสร้างซึ่งก็กล่าวได้ว่าเรื่องราวของบารมีความศักดิ์สิทธิ์และอภิธิหารนะครับก็ได้เสริมให้ภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยกลายเป็นผู้วิเศษหรือว่าเป็นตนบุญของล้านนานะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของประวัตินะครับของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับจากข้อมูลของทางณัฐพงศ์ดวงแก้วนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังโรคภัยต่างๆนะครับที่มากับในช่วงของหน้าฝนนี่นะครับซึ่งทางสคร.หนึ่งเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนให้ดูแลสุขภาพระมัดระวังโรคติดต่อและก็ภัยสุขภาพในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับทางด้านของแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในช่วงนี้นะครับประเทศไทยเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนก็ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องสภาพอากาศชื้นแฉะและก็อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับก็เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆสำหรับโรคและก็ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับก็จะมี4กลุ่มนะครับได้แก่โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัสRSV และก็โรคโควิด -19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงอากาศชื้นและก็ในสถานที่แออัดโรคติดต่อจากการสัมผัสเช่นโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคชีหนูโรคเมอริออยโดซิสหรือว่าโรคไข้ดินและก็โรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงที่มีฝนตกและก็น้ำท่วมขังโดยโรคชีหนูและก็โรคเมริออยโดซิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือว่าการสัมผัสน้ำและก็ดินที่ปนเปื้อนเชื้อส่วนโรคมือเท้าปากมักพบมากในกลุ่มเด็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกันควรที่จะล้างมือบ่อยๆและการดูแลความสะอาดของเล่นหรือว่าพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและก็โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนะครับได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชีคุนกุนยาและก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายก็ควรที่จะกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำเตือนให้เยาวชนติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำเตือนให้เด็กและเยาวชนติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์และห่างไกลการพนันทุกรูปแบบ
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมนี้มีประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมโดยกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงการติดตามชมการแข่งขันจึงอยากกำชับและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและนักเรียนทั่วประเทศติดตามการแข่งขันอย่างเหมาะสมห่างไกลจากการพนันและพฤติกรรมเสี่ยงด้วยการให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันรายการใหญ่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนได้ขณะเดียวกันอยากให้ผู้ปกครองและนักเรียนบริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากซึ่งหลายคู่แข่งขันช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้เอื้อระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันการใช้ตลาดทุนเร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยการนำโครงการบัญชีการออมการลงทุนส่วนบุคคลกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการหารือระหว่างกระทรวงการคลังและภาคตลาดทุนไทยทุกฝ่ายเห็นตรงกันจะร่วมมือในการใช้กลไกตลาดทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงนักลงทุนต่างชาติกำลังแสวงหาพื้นที่ปลอดภัยซึ่งไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจอย่างมากส่วนการกระตุ้นตลาดทุนภายในประเทศอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดของโครงการบัญชีการออมลงทุนส่วนบุคคลหรือทีซ่ามีความคืบหน้าแล้วกว่า80%เพื่อสร้างแรงจูงใจดึงเม็ดเงินเข้าตลาดทุนควบคู่กับการดูแลสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีให้เหมาะสมภายใต้กรอบการคลังคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เร็วๆนี้ด้านความกังวลเรื่องปัญหาการขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือขาดดุลแฟดยืนยันเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นจากการนำเข้าน้ำมันเพื่อความมั่นคงและการนำเข้าเพื่อการลงทุนจึงขอให้ตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกต่อค่าเงินบาทยังมีเสถียรภาพและนักลงทุนต่างชาติไม่ได้แสดงความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติประชุมทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและให้การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครอบคลุม
7: นางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติครั้งที่1ครับ2569ณตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จำเป็นต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงและสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดเพื่อมาตรการวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องโดยเฉพาะ3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานโลจิสติกส์และการสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศผลิตชาติแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

ทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
4: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะดีเจกลับมาแล้วนะคะถึงดอกกระเจียวจะเหี่ยวเฉาแต่ดีเจก็กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังหายไปวันเดียวน่าจะคิดถึงกันอยู่เนาะคุณผู้ฟังเนาะออกไปทำภารกิจค่ะผลิตชิ้นงานเรื่องของคลิปท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานนี้ต้องฝากน้องๆดูแลค่ะเมื่อวานนี้น้องๆก็บอกว่ามีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงกันเยอะเลยขอบคุณมากที่ตามรับฟังรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะวันนี้ก็สแตนบายรอเปิดเพลงลูกทุ่งนะคะยังไม่ทันได้เข้ารายการลิสต์เพลงก็เริ่มยาวแล้วต้องขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆหลายๆครั้งที่เราจัดรายการเพลงลูกทุ่งแล้วเปิดไม่ทันค่ะแต่วันนี้ถ้าโทรมาตอนนี้ยังทันอยู่นะคะคุณผู้ฟัง0532767793ค่ะสำหรับช่วงแรกนี้เราก็มีข่าวดีๆนะคะว่าประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนค่ะเขามีการทำ MOU กับทางเชียงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นเชียงใหม่แล้วก็บริษัทWPEV จำกัดค่ะซึ่งข่าวสารดีๆนี้เดี๋ยวให้ทางน้องเนมนะคะเล่าให้เราฟังค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นั่นเองค่ะจากแวดวงแรงงานและเทคโนโลยีบ้านเรามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆวันที่10มิถุนายน2569เวลา9โมงเช้ามีงานใหญ่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนค่ะเมื่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเขาจับมือผนึกกำลังร่วมกับอีก3หน่วยงานเซ็นบันทึกข้อตกลงหรือ MOU งานนี้นายกสิริทัพทิมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนท่านได้ร่วมลงนามเข้าร่วมมือทางวิชาการกับอีก2ภาคส่วนสำคัญค่ะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นเชียงใหม่และบริษัท WPEV จำกัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนมาร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะคุณผู้ฟังอาจสงสัยว่าเขาจับมือกันทำไมใช่ไหมคะเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ก็คือการบูรณาการร่วมกันแบบไร้รอยต่อระหว่างภาครัฐค่ะภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นั่นเองค่ะยุคนี้เทคโนโลยี EV กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะการเตรียมความพร้อมในเรื่องคนส่งไปป้อนอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสุดๆเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีแถมยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับจังหวัดลำพูนบ้านเราและระดับประเทศต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนนะคะโดยนายกสิทธิ์ทับทิงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนค่ะก็ทำ MOU กันเมื่อวานนี้นะคะต้องขอบคุณข่าวสารดีๆจากทางคุณณทีจันเจิดค่ะนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนนะคะซึ่งก็ทำงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคของการศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นเชียงใหม่และทางบริษัทภาคเอกชนก็คือบริษัท WPEV จำกัดค่ะก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่เราจะได้เห็นตลาดของทักษะแรงงานนะคะด้านยานยนต์ไฟฟ้า EV รองรับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะเป็นข่าวของจังหวัดลำพูนแต่ว่ามีการขับเคลื่อนกันในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นก็อยู่เชียงใหม่และก็บริษัทเอกชนด้วยเราก็จะเห็นว่าการทำงานในวันนี้นะคะเป้าหมายเลยก็คือการพัฒนาศักยภาพของแรงงานเพื่อให้พร้อมสำหรับการรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตนั่นก็คือยานยนต์ EV นั่นเองขอบคุณข่าวสารดีๆจากทางจังหวัดลำพูนด้วยนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังโทรมาจากแม่ทาบอกว่าฟังจากลำพูนสัญญาณชัดเจนดีเจ้าฝนตกค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนนั่งรถไฟเล่าให้ฟังว่านั่งรถไฟเมื่อวานพาน้องเนมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเด็กๆจะฝึกงานวันนี้กับรายการคุยสบายยามบ่ายสามารถที่จะออกอากาศเนาะวันอีกแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะวันศุกร์ก็เซกูดบายแล้วบายบายกันแล้วเด็กๆก็ฝึกงานจบแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะก่อนที่น้องจะฝึกงานจบก็เลยพาออกกองไปถ่ายเป็นการถ่ายสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวท้องถิ่นในรูปแบบของการนั่งรถไฟในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เราจะเที่ยวจะมูจะขอพรยังไงให้คุ้มคุณผู้ฟังรู้ไหมว่ารถไฟนักท่องเที่ยวเยอะมากเมื่อวานนี้ จีนเกาหลีต่างชาติฝรั่งเนี่ยคือเยอะเลยพอเราซื้อตั๋วขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังรู้ไหมกี่บาทเราลองนึกย้อนดูนะว่าคุณผู้ฟังนั่งรถไฟครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นี่จำได้ก็น่าจะประมาณ10กว่าปีไม่ถึง10กว่าปีน่าจะมัน3-4 ปีที่ผ่านมาคือนั่งจากอุตรดิตถ์กลับบ้านที่ลำพูนน่าจะ100กว่าบาทแต่วันนี้นั่งจากเชียงใหม่ไปลำพูนให้ทายกี่บาทเด็กๆทายกี่บาท
2: น้องขวัญทายได้ไหมคะ
0: 20นั่งจากเชียงใหม่ไปลำพูนนะถ้าเป็นรถไฟ
3: เช
0: ีย
3: งใหม่ไปลำพูน
0: เคยนั่งไหม
3: มาถึงรถไฟ
0: เดี๋ยวถ้ารถไฟ
3: หนูว่าน่าจะสัก20
0: ค่ะ20ทุกคนคิดว่าเท่าไหร่คะเดี๋ยวเฉลยเมื่อวานนี้หมดค่าเดินทางไปกลับนะ10บาทขาไป5บาทขากลับก็5บาทมิน่าล่ะนักท่องเที่ยวนี่โหนล้นสถานีรถไฟคุณผู้ฟังแล้วตลอดการเดินทาง 15-20 นาทีมันเหมือนกับเป็นทริปถ่ายรูปอ่ะคุณผู้ฟังทั้งพรีเวดดิ้งถ่ายคลิปถ่ายรูปโปรโมทถ่ายรูปแฟชั่นนักท่องเที่ยวมาถ่ายเพื่ จะไปโปรโมทอ่ะแล้วมันดีตรงไหนรู้ไหมอากาศไม่ร้อนลมเย็นสบายลมเย็นสบายเลยแล้วเมื่อวานก็คือแบบกำเมืองว่าแดดบดเจ้าภาษาไทยคือแดดดำก็คือมันไม่ร้อนมันไม่จ้าจนเกินไปก็จะมีร้อนจ้าเป็นบางช่วงแต่พอเราไปถึงลำพูนคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวเขาเดินเที่ยวนะเขานั่งรถไฟคือเขาพักที่เชียงใหม่แล้วก็นั่งรถไฟไปถ่ายรูปไปทำบุญที่ลำพูนแล้วก็ไปตอนเช้าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6 โมงเช้าและเที่ยวแรกก็6 โมงเช้าถ้า7 โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นรถแอร์นะคะก็จะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศลมพัดผมปิวฟาดหน้าแต่ถ้าเราไปรถพัดลมมันก็ไม่ได้แย่นะคุณผู้ฟังมันโอเคเลยสำหรับการรถไฟนะคะก็จะมีเที่ยว9 โมงครึ่ง9:35ก็11 โมงบ่าย2อะไรก็จะมีหลายเที่ยวแต่ทีนี้ถ้าเราจะเดินทางวันไหนเราต้องไปซื้อตั๋ววันนั้นเนื่องจากว่าเป็นการเดินทางระยะสั้นแต่ถ้าเราจะไปกรุงเทพไปนครสวรรค์ไปหาดใหญ่อะไรเงี้ยเราซื้อล่วงหน้าได้แต่ความประทับใจก็คือว่าเราเห็นความสุขของนักท่องเที่ยวที่เขาได้เห็นวิถีชีวิตการนั่งรถไฟเราก็จะได้เห็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะคุณผู้ฟังเราจะได้เห็นบรรยากาศอีกแบบนึงแต่ละคนนี่คือสะพายกล้องขึ้นรถไฟกันทั้งนั้นเลยรู้เลยว่ามาถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ว่าโอ้พอเราลงพื้นที่ไปจริงๆเราไปถ่ายคลิปโปรโมทประชาสัมพันธ์กันรถไฟเขาก็ดูแลดีนะสถานีรถไฟที่เชียงใหม่ก็ดูแลดีเราลืมขาตั้งกล้องไว้เขาก็วอตามกันนะว่าถ้าเจอแก๊งสปท.เชียงใหม่บอกให้กลับมาเอาขาตั้งกล้องได้นะอะไรแบบเนี้ยน่ารักมากคุณผู้ฟังถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราอยากจะไปเที่ยวแบบพักผ่อนนั่งแบบเพลินๆ5บาทนั่งรถแดงไปขึ้นรถไฟแล้วขากลับลำพูนเชียงใหม่แล้วสถานีรถไฟเราสามารถเดินไปแบบไม่ได้ไกลมากแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไกลเกินไปก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเราอาจจะเรียกแกร็บของลำพูนก็ได้มารับไปทัวร์พอไปลงหน้าวัดพระธาตุใช่ไหมคะวัดพระธาตุหรือพุนชัยเนี่ยก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็จะมีรถราง

0: ไปรับลูกส่งลูกเรียนไปทำงานกินข้าวรับลูกกินข้าวกลับบ้านนอนลองเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแบบโหมดแบบสวมบทเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันหนึ่งเราจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยบ้านเรามันปลอดภัยมากนะเขาเดินทางกันแบบไม่ซีเรียสไม่กังวลเลยคุณผู้ฟังเราไม่เห็นความกังวลในสายตาของนักท่องเที่ยวเลยนั่นแสดงว่าบ้านเรามันปลอดภัยมากๆนะคะแล้วเราก็เห็นแบบครอบครัวเขาไปเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่เห็นคือกรุ๊ปทัวร์จีนโอ้โหขึ้นรถไฟเหมาทั้งตู้เลยแบบอุ้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ของเรายังคึกคักนะยังไม่ได้ซบเซาแต่เพียงแต่รูปแบบการท่องเที่ยวของเขาก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปอาจจะไปเดินทางไปมาพักผ่อนหลักๆอยู่ที่เชียงใหม่แต่ก็เดินทางไปลำพูนลำปางด้วยรถไฟที่มันค่อนข้างง่ายแล้วราคาถูกมากคุณผู้ฟังราคาถูกมากสมแล้วเงิน5บาทเดี๋ยวนี้เราไปไหนได้มั่งแต่เรานั่งรถไฟไปลำพูนได้นะ
1: เรียกแก๊ปน่าจะเสียเยอะกว่านี้ค่ะ
0: เรียกแก๊ปก็500อะขั้นต่ำเนาะเพื่อให้เข้ากับช่วงน้ำมันแพงคุณผู้ฟังบอกว่าแม่ขอฟังเพลงนี้กัมเตอร์น้ำมันแพงชายเมืองสิงเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้มากถ้าขับรถไปแล้วราคามันสูงลองนั่งรถไฟดูนะคะอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งขนส่งของไทยที่ให้บริการประชาชนมายาวนานและยังคงดูแลประชาชนได้อย่างอบอุ่นก็ไปใช้บริการสถานีรถไฟกันได้ช่วงนี้เปิดเพลงตามคำขอค่ะขอบคุณที่ตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็ทักทายกันมาทางหลังไมค์0532 76793คุณแม่บอกว่าขอฟังเพลงน้ำมันแพงเปิดให้เลยค่ะ

น้ำมันก็แพงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานค่ะในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำมันนะคะรวมไปถึงนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลก็ออกมาเพื่อช่วยลดค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะมีสภาพคล่องทั้งในภาคของผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนแต่ล่าสุดแจงใช้ไทยช่วยไทยพาร์ท60-40หมดแล้วคุณผู้ฟังนี่ยังไม่ถึงกลางเดือนเลยใช้เก่งมากเขาไปที่ไหนเขาก็รับไทยช่วยไทยพลัสมันเป็นข้อดีนะคะเป็นข้อดีเมื่อวันนี้ไปถ่ายรายการก็เหมือนกันไปกินข้าวทั้งทีมงานเนี่ยหมดไปเกือบพันจ่ายไทยช่วยไทยพลัส3คนโอ้โหแบบคุ้มมากจริงๆอ่ะคุ้มมากจริงๆนะคะก็ถือว่าด้วยราคาก็ไม่แรงแล้วก็ผู้ประกอบการใจดีไม่ฉวยโอกาสอัพราคาขึ้นแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะก็ชื่นชมผู้ประกอบการทุกท่านที่ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคายังคงราคาที่เป็นมิตรแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโดยเฉพาะนะคะในร้านคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆที่เป็นห้องแอร์นะแต่ราคาคือไม่แรงเลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ถูกใจมากๆชื่นชมค่ะชื่นชมนะคะเป็นความน่ารักของผู้ประกอบการนะที่ไม่ฉวยโอกาสเนาะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังเพลงช้าๆกันบ้างดีกว่าขอกันเข้ามาค่ะเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะพี่สาวขอเข้ามาจากแม่ทาละปูนเจ้า

คิดทอดทุกคนนะคะสงสัยวันนี้จะมีแฟนเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนเยอะค่ะขอเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนกันมาหลายเพลงนะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้ขอกันเข้ามาจากทางฮอดค่ะคำมั่นสัญญาเวอร์ชันของคุณดาวใจไพรจิตไปรับฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

0: เปิดเพลงตามคำขอให้กับคุณผู้ฟังที่ทักทายและแนะนำผลงานเพลงกันมาทางหลังใหม่นะคะทุกเพลงค่ะเดี๋ยวอีก 2-3 เพลงเดี๋ยวเชื่อว่าวันนี้น่าจะเปิดได้ครบไม่ติดค้างผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้มาคุยกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์ส่งท้ายกันแล้วสำหรับรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงเวลา2เดือนผ่านไปไวมากค่ะคุณผู้ฟังมาคุยกันหน่อยซิน้ององุ่นน้องเนมแล้วก็น้องขวัญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างเวลาผ่านไปเร็วเน
1: า
0: ะ
1: เร็วมากค
0: ่
1: ะ
0: ให้เวลาพูดความในใจแล้วก็ลาคุณผู้ฟังดีกว่าค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นโอกาสส่งท้ายค่ะสำหรับรายการคุยสบายยามบ่ายที่น้องๆจะมาร่วมรายการค่ะ
1: ค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานที่สวทเชียงใหม่เนี่ยค่ะได้รับประสบการณ์เยอะมากๆเปิดมุมมองหลากหลายมุมมองแล้วก็ทำให้เรากล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นมากค่ะแล้วก็แบบเวลาพบเจอกับปัญหาเฉพาะหน้าอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากขึ้นเพื่อนๆมีอะไรอยากเสนอแนะไหมคะ
2: ค่ะก็ในส่วนของขวัญก็อย่างที่เนี่ยบอกเลยคือได้ประสบการณ์เยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดการกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่ช่วยสอนงานให้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับ FC ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจค่ะ
3: ค่ะในส่วนขององุ่นต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะมาฝึกงานนี้มีความกังวลมากเพราะว่ากลัวที่จะทำไม่ได้กลัวที่จะทำว่าเขาเรียกว่าไปผิดพลาดและทำให้งานของพี่ๆเสียแต่พอได้เข้ามาฝึกงานที่นี่ต้องบอกเลยค่ะว่าโอ้พี่ๆไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คิดแล้วก็สอนงานดีมากจนแบบว่าโอ้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับหนูเลยนะเพราะว่าหนูได้เรียนรู้หลายอย่างเหมือนที่เพื่อนๆบอกเลยเช่นการสื่อสารที่ดีขึ้นตอนแรกหนูพูดเร็วมากถ้าใครยังฟังจนถึงทุกวันนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าหนูพูดช้าลงแบบเยอะมากแล้วแล้วก็ได้ทำในส่วนของคลิป TikTokถือว่าเปิดเผยประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยมีความมั่นใจทีนี้หนูก็ได้รับหัวข้อต่างๆพี่ๆทุกคนเลยช่วยสร้างความมั่นใจให้หนูกล้าแสดงออกกล้าพูดมากขึ้นหนูเลยคิดว่าการฝึกงานที่นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของหนูแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะทำให้หนูเติบโตขึ้นในวงการทำงานในอนาคตค่ะ
0: โอ้โห2เดือนผ่านไปเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องๆนะคะผ่านทางการจัดรายการวิทยุที่เด็กๆได้มีโอกาสร่วมรายการกับพี่เก่งพี่โรตีพี่ปอแล้วก็พี่แจงค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายสามแบบนี้ส่วนมากน้องๆก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้เสมอนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในเส้นทางที่เลือกหลังจากนี้ฝึกงานจบแต่ชีวิตของเราเพิ่งเริ่มค่
1: ะ
0: เพิ่งเริ่มที่จะนำประสบการณ์ที่ได้นะคะไปใช้ไปตัดสินใจกับเส้นทางชีวิตต่อจากนี้เราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคุณผู้ฟังเนาะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนมีน้องเชียร์อีกคนนึงค่ะพอดีเมื่อสักครู่เชียร์จะไปคุยเหมือนกันแต่ว่าสายโทรศัพท์เข้าเยอะน้องเชียร์ก็เลยรีบมาข้ามฝั่งมาช่วยพี่แจงรับโทรศัพท์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังจากลำพูนจากเชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้ทางสันปะตองบอกว่าฝนหยุดตกแล้วเจ้าในเมืองหยุดหรือยังในเมืองก็ยังโปรยปลายลงมาอยู่นะคะคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่ตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็เตรียมแผนในการรับมือภัยพิบัติทั้งการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเหตุที่ร้ายแรงแต่เราเลี่ยงไม่ได้กับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเกิดขึ้นแน่นอนยิ่งในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกสะสมเยอะหลายๆวันดินอุ้มน้ำไม่ไหวดินโคลนสไลด์เนื่องจากป่าที่เคยมีถูกเผาไปหมดแล้วศักยภาพของภูเขาที่จะสามารถอุ้มน้ำให้ไม่ไหลแรงจนเกินไปเป็นการชะลอไม่ให้น้ำทั้งหมดของฝนที่ตกลงมาเนี่ยไหลเข้ามายังชุมชนและหมู่บ้านก็มีศักยภาพน้อยลงอย่างที่เราเคยพูดคุยกันในรายการช่วงหนึ่งมีการเผาที่หนักมากทำให้ป่าหายไปเยอะดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ต้องรับมือหลังจากนี้คือในเมื่อป่ามีศักยภาพในการปกป้องเราน้อยลงดังนั้นเราก็ต้องมีแผนรับมือคือต้องช่วยกันเองทั้งการสื่อสารในช่องทางทุกอย่างทั้งข้อมูลสถิติการเตือนภัยวันนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายเองก็ได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยสื่อ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะบูรณาการกันสื่อสารแจ้งเตือนภัยเตือนฝนตกหนักเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็มีช่องทางเบอร์ติดต่อข้อมูลข่าวสารที่จะสามารถให้พี่น้องประชาชนโทรขอความช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้น่าจะค้างไว้อยู่ประมาณ3ผลงานเพลงเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะเหลือเวลาประมาณเกือบ9นาทีตรงนี้ส่งท้ายกันด้วย3ผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังจากทางอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะอำเภอฮอดค่ะในเมืองเชียงใหม่นะคะทางสันป่าตองและอีกท่านหนึ่งที่ขอเพลงกันเข้ามาล่าสุดเลยลืมถามว่าโทรมาจากที่ไหนช่วงนี้นะคะก็จะเช็คสัญญาณนิดนึงเนื่องจากฝนตกก็จะเช็คคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังโทรมาจากทางไหนแล้วสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตแล้วเราจำเป็นต้องสื่อสารไปยังคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องสแตนบายวิทยุไว้เหมือนช่วงวิกฤตที่ผ่านมาที่สวทเชียงใหม่เราเป็นทั้งตำรวจจราจรคอยบอกเส้นทางว่าเส้นทางไหนไปได้ไม่ได้เป็นทั้งหน่วยประสานขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในยามที่ทุกข์ยากแต่ในยามที่ไม่มีภัยเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงเพราะๆมีความสุขไปด้วยกันทุกๆวันกับทุกช่วงรายการของสวทเชียงใหม่ค่ะในช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยส่งท้ายกันด้วย3ผลงานเพลงที่ขอกันเข้ามาขอจองในใจคอยน้องที่ช่องเมคแล้วก็ของคุณเบิ้ลปทุมราชไปฟังกันเลยค่ะ

0: โทรหาบทสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะทราบความชัดเจนจากฝ่ายมาเลเซียในการเจรจาแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะทราบความชัดเจนจากฝ่ายมาเลเซียในการเจรจาแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ในวันพรุ่งนี้
6: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งไทยหลังมาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวแต่หลังจากที่ได้สอบถามกับนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียรวมถึงจะเห็นความชัดเจนในการนัดหมายที่รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะได้พูดคุยกันนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิเสธกระแสข่าวว่าจะเดินทางร่วมคณะกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเจรจากับฝ่ายมาเลเซียในวันที่17มิถุนายนนี้เนื่องจากยังไม่รับการตอบรับมาจากทางการมาเลเซียแต่ถ้าฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันเจรจามาแล้วกระทรวงเกษตรก็พร้อมจะเดินทางไปเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั่วประเทศเดึงสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายอังสิทธิ์สัมมันทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีขีดความสามารถในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการจัดทำแผนร่วมกันตามความเห็นและข้อสังเกตในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการหรือกนบเมื่อวันที่8ธันวาคมปีก่อนเพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีบทบาทในการจัดทำแผนทุกระดับเพื่อให้การจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับหลักวิชาการอันจะทำให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ Automatic Border Channel อย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในการตรวจหนังสือเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศ
8: นายวนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าออกเฉลี่ยวันละ 27,000 ถึง 30,000 คนการนำระบบ ABC มาใช้จะช่วยลดระยะเวลาการตรวจหนังสือเดินทางจากเดิมประมาณ45วินาทีต่อคนเหลือไม่เกิน30วินาทีต่อคนทำให้ผู้โดยสารผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยในระยะแรกจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้จำนวน11ช่องจากแผนติดตั้งทั้งหมด21ช่องซึ่งผู้ใช้บริการต้องถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ePassที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างไรก็ตามผู้โดยสารบางส่วนยังไม่สามารถใช้บริการช่องทางอัตโนมัติได้โดยเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางรุ่นเก่าหรือประเทศที่ยังมีข้อจำกัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเช่นผู้โดยสารจากอินเดียและรัสเซียบางส่วนซึ่งยังคงต้องใช้ช่องทางตรวจหนังสือเดินทางตามปกติผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตกล่าวว่าระบบ ABC จะช่วยลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเป็นการรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตในฐานะประตูการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ติไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: ปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวย่างเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคำนึงถึง10ข้อหาหลักต้องห้ามขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้ามถนนผิดกฎหมายไม่หยุดรถให้คนข้ามไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยก่อมลพิษทางเสียงจอดรถในที่ห้ามและจองถนนเป็นที่จอดรถปฏิบัติการจับจริงร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายแจ้ง191หรือห้องศูนย์วิทยุจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โทร053-271-470ร่วมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจ๊งเพ่
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ามาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ามาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมาย
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้ศูนย์แห่งนี้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังนอกจากนี้ก่อนเปิดศูนย์เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้ว18เป้าหมายจึงสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความมุ่งมั่นและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปี2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสวีเดนและผู้บริหารวอลโวติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้ารุ่น EX 30ตั้งเป้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมหารือกับนางแอนนาแฮมมาเกรนเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและนายคริสเวลกรรมการผู้จัดการบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX 30และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยผู้บริหารบริษัทวอลโวเปิดเผยว่าบริษัทได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีการทดสอบแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยงานมาตรฐานของไทยในวันที่22มิถุนายนนี้และตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น EX30 ให้ลูกค้าครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมมอบสิทธิ์ชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้แก่ผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวทุกรายเพื่อเป็นการเยียวยาฝากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าเดิม 8,557 ร้านร้านค้าใหม่ 3,294 ร้านล่าสุดมียอดการใช้จ่ายกว่า197ล้านบาท
8: นางสาวเพ็ญภาคฤตรักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าเดิม 8,557 ร้านค้าร้านค้าใหม่ 3,294 ร้านล่าสุดมียอดการใช้จ่ายกว่า197ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุภากิจเลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้กำชับร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: อัปเดตเทรนด์ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวปี2026งานเดียวที่ผู้ประกอบการโรงแรมเชียงใหม่และโรงแรมในภาคเหนือตอนบนไม่ควรพลาดพบปะผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า77บูธชั้นนำค้นหาโซลูชันใหม่ๆที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายและยกระดับการบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ร้านอาหารคาเฟ่และธุรกิจอาหารบริษัททัวร์และธุรกิจท่องเที่ยวผู้ประกอบการด้านการบริการจะได้พบกับสินค้าเทคโนโลยีและบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ครบจบในงานเดียวที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่17มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงานจากแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงโอกาสดีๆในการต่อยอดธุรกิจเริ่มต้นจากการได้พบคนที่ใช่และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์

0: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ความเข้าใจความห่วง

0: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time
1: วันเวลาที่ผ่านมาเธอเร็วเธอช้าไม่เคย
0: รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะกิติชัยข้อมูลข่าวสารรายการที่จะสร้างความรักความเข้าใจสร้างพาความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยด้วยบทเพลงเพราะๆค่ะให้กำลังใจกันเติมพลังบวกให้แก่การด้วยนะคะให้มีกำลังในการทำงานแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยยังคงต้องระวังเรื่องของสภาพบินฟ้าอากาศช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะดูแลสุขภาพขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยต้องทานยาให้ครบตามที่คุณหมอแนะนำหรือว่ามีการสั่งยาให้ทานเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะต้องทานยาแบบต่อเนื่องนะคะถ้างดยาเองหรือว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วงดยาเองห้ามงดยานะคะเพราะว่าอาจจะทำให้อาการกำเริบได้หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนได้ช่วงแรกนี้มีข่าวสารเรื่องของการส่งเสริมทักษะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวนักสื่อความหมายล้านนารุ่นที่1ยกระดับการท่องเที่ยวคุณค่าสูงมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็คาร์บอนต่ำด้วยเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นผู้นำการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอย่างมีการเสริมเรื่องขององค์ความรู้ทักษะการเล่าเรื่องให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้นะคะก็คือเสริมทั้งความรู้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแล้วก็ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่จริงโดยที่ตอนนี้ก็มีการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะการผลักดันพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือครีเอทีฟล้านนามุ่งเน้นการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะคะซึ่งนักสื่อความหมายก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดอัตลักษณ์คุณค่าประเพณีล้านนาให้กับนักท่องเที่ยวสร้างสรรค์ช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยเพื่อวิเคราะห์ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวประเพณีล้านนาต้นแบบให้ความรู้สามสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตนเองก็ถือว่าเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ระดับสากลนะคะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าความปลอดภัยแล้วก็ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยค่ะก็เป็นการเสริมสร้างทักษะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนด้วยค่ะ

0: านที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของการยกระดับกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยเพิ่มทุนขับเคลื่อนชุมชนเป็นนโยบาย5สุขด้วยกันนะคะซึ่งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินี่ก็คือเป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองเข้าถึงเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการภายใต้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเราก็จะมีการสนับสนุนเงินทุนให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงนะคะส่งเสริมการออมแล้วก็การบริหารจัดการการเงินของชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการทำหน้าที่บริหารนะคะพิจารณาปล่อยกู้ติดตามการชำระหนี้บริหารจัดการกองทุนก็จะมีคณะกรรมการกองทุนมาคัดเลือกนะคะสมาชิกในชุมชนตอนนี้ก็จะมีการวางรากฐานแล้วก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนครอบคลุมประชาชนมากกว่า12ล้านคนทั่วประเทศมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็เลยมีการกำหนดนโยบาย5ความสุขนะคะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนากองทุนด้วยกันเช่นสมาชิกกองทุนมีความสุขที่จะเร่งแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกโดยมอบหมายให้ทางสทบจัดทำโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกลงเนี่ยร้อยละ

50เพื่อจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบนะคะคาดว่าจะเริ่มเปิดให้มีการเข้าร่วมโครงการในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยมีกองทุนหมู่บ้านแห่งความสุขเพิ่มทุนนะคะเสริมสภาพคล่องแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐทั้งธกส.ทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็ศักยภาพเนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบของประชาชนหมู่บ้านและชุมชนมีความสุขส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการสนับสนุนสวัสดิการกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ความมั่นคงกับประชาชนทุกพื้นที่นะคะรวมถึงตอนนี้ก็ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านได้ขับเคลื่อนนโยบายผ่านการบูรณาการทั้งภาครัฐเองสถาบันการเงินเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนรวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะเพื่อสร้างการรับรู้ขยายโอกาสให้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงก็จะมีการพัฒนาบริหารงบประมาณพัฒนาระบบดิจิทัลฐานข้อมูลการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยตลอดจนพัฒนาศักยภาพเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจเปิดโอกาสให้บุคลากรเติบโตในสายงานด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความโปร่งใสนะคะพร้อมยืนยันว่าจะมีการดำเนินงานที่รักษาเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของหน่วยงานภาครัฐกันด้วยค่ะเป็นนโยบาย5ความสุขยกระดับกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยเพิ่มทุนขับเคลื่อนชุมชนข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: นี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ความรักความเข้าใจความห่วง

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็มีข้อมูลจากการที่ได้เปิดเผยเรื่องของกรณีผู้ประกันตนเนี่ยออกมาผ่านโลกโซเชียลก็คือมีการโพสต์นะคะแล้วก็มีการระบุว่าตนเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อ HIV แล้วก็ล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้าน HIV สามารถที่จะประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบ

บริการการแพทย์ของกลุ่มงานยาโทรศัพท์02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสHIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ายาต้านไวรัส HIV ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดแคลนแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการการจ่ายยาในบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะซึ่งขณะที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังสามารถจ่ายยาได้ตามปกติเพราะฉะนั้นก็มีการเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงที่จะกระทบผู้ประกันตนแล้วก็มีการให้ความสำคัญของภาครัฐด้วยนะคะป้องกันยุติการแพร่ระบาดของ HIV โดยไม่ตีตาไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อพร้อมสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาของภาครัฐรวมถึงสิทธิบัตรทอง30 บาทกันด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้นะครับเร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันทีหลังได้รับรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับการส่งหนังสือครับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับนโยบายแล้วก็เตรียมผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยยืนยันครับว่ามีความพร้อมที่จะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองในสัปดาห์หน้าด้วยนี่ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกพร้อมที่จะไปคุยเรื่องนี้ด้วยตนเองด้วยนะครับทั้งนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ครับก็เร่งทบทวนกระบวนการตรวจสอบการนำเข้าเรื่องของปลากระพงจากมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นประเด็นเชื่อมโยงกับมาตรการดังกล่าวโดยกรมประมงครับตอนนี้ก็อยู่ในการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการนำเอาเทคโนโลยีครับมาช่วยตรวจวิเคราะห์ด้วยเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิมประมาณ15วันก็จะเหลือเพียงแค่7วันอ่ะก็เร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและก็การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดคุณผู้ฟังเชิญผู้แทนสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแล้วฮะแล้วก็หารือ
4: 62เป็นต้นมานะครับไม่ใช่เป็นตัวที่เกิดขึ้นในปี68หรือปี67นะครับเป็นตัวรวมครับที่มีการจัดสรรงบประมาณไปสำหรับการดำเนินงานนะครับซึ่ง โดยปกติก็ปีๆนึงก็จะมีอยู่ไม่มากนะครับที่ก็อยู่ในระดับประมาณหลักประมาณพันล้านประมาณนี้นะครับที่เป็นโครงการแฟลกชิพที่เรามีการทำกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เป็นหน่วยงานหลักภายใต้การดำเนินงานของแผนแม่บทต่างๆนะครับส่วนเรื่องของตัวชี้วัดนะครับที่เป็นเรื่องของตัวชี้วัดด้านในส่วนของตัวภาคใต้นะครับก็เรียนว่าตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับในรายละเอียดที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่มาทำเป็นคอมโพสิตอินเด็กซ์เท่านั้นเองนะครับแล้วเหตุที่เอาตัวงบประมาณออกไปนะครับก็เพราะว่าเราไปดูแล้วนะครับมันไม่มีโคเรเลชันกันนะครับระหว่างงบประมาณที่ลดลงกับเหตุการณ์ในภาคใต้ที่จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาตัวนั้นออกนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือก็มาทำเป็นคอมโพสิตอินเด็กซ์แทนนะครับแต่ว่าในรายละเอียดก็ยังวัดอยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นตัวที่อยากจะนำเรียนครับแล้วก็จะขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำนักงานจะนำไปใช้ในการดำเนินการต่อไปในช่วงถัดไปครับขอบพระคุณมากครับ
5: ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะมีปัญหาซักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลสรุปการดำเนินการของตามยุทธศาสตร์ชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตับสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดต่อต้านภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวเสียนหวิวรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกว่า19คนเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภาที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมชื่นชมบทบาทและประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญที่ฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความใกล้ชิดในทุกระดับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมมีความก้าวหน้าและขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทยซึ่งไทยขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันในทุกมิติด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างครอบคลุมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมไปถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเอลนิโญด้วยประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดซึ่งมาตรการในวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องยึด3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยควบคุมคุณภาพข้าวและบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอของกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
3: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณกรมชลประทานว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบข้อซักถามกรรมการในหลายประเด็นซึ่งกรรมการได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำไปดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยการผลิตและควบคุมคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการน้ำซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอแนะของกรรมาธิการไปดำเนินการต่อพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตรวมถึงการติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: ส่วนการเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่ได้รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวซึ่งนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับคำตอบและความชัดเจนการนัดหมายเพื่อให้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนำเข้าข้าวโพดตามกรอบที่กำหนดไม่ให้ส่งผลกระทบเกษตรกรพร้อมเตรียมทบทวนราคารับซื้อเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในการพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานายนเรศธรรมรงทิพยคุณส.ส.เชียงใหม่พรรคกล้าทำตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีการนำเข้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO จากสหรัฐอเมริกาและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดของเกษตรกรไทยหรือไม่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าประเทศมีความต้องการใช้ข้าวโพดประมาณ9ล้านตันต่อปีขณะที่ผลผลิตในประเทศมีราว5ล้านตันซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าอีกประมาณ4ล้านตันโดยการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด1ล้าน7แสนตันและจากประเทศเพื่อนบ้าน1ล้าน5แสนตันพร้อมยืนยันว่าการนำเข้าดำเนินการตามกรอบที่กำหนดและไม่ตรงกับช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อไม่ให้กระทบเกษตรกรรวมถึงรักษาความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศส่วนความกังวลเรื่อง GMO กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพปลอดภัยและยั่งยืนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้วพิจิตรประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการมุ่งเน้นปริมาณสู่คุณภาพหรือแนวคิด value over volume มุ่งสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งยังเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคม2569โดยมีประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมเพราะกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ซึ่งมักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่เนื่องจากนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนอีกด้วย
5: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียนก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทอง ครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ดูให้เป็นกีฬาร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ฝากถึงผู้ปกครองและนักเรียนให้บริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากหลายคู่แข่งขันในช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยจึงอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังด้านภาคเอกชนเปิดเผยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่องขณะที่กระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มีส่วนส่งเสริมกำลังซื้อในตลาด
6: นายรัชตะสุทธาพัฒนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้า Power Mall บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดมือถือสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปีนี้ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ามีมูลค่ารวมกว่า 250,000 ถึง 270,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3-5 โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งได้พัฒนาจากฟีเจอร์เสริมในสินค้าไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงอัจฉริยะที่ถูกผสานในอุปกรณ์และระบบต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคยังอยู่ในภาวะระมัดระวังโดยยังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าเป็นหลักทั้งนี้คาดว่ากระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทจอภาพและอุปกรณ์ความบันเทิงซึ่งมักมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงการแข่งขันกีฬาระดับโลกและอาจช่วยให้บรรยากาศการจับจ่ายโดยรวมมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อผลักดันการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มและพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่114ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนประเทศไทยผ่านแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยโอกาสนี้ไทยได้นำเสนอนโยบายการขยายความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอรับการสนับสนุนจาก ILO ในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานกลุ่มดังกล่าวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD โดยขอให้สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศช่วยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวและยังเชิญผู้อำนวยการใหญ่ ILO เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยสนับสนุนคนไทยเข้าถึงบ้านคุณภาพในราคาจับต้องได้
7: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยภายใต้นโยบาย Housing for All มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยโดยระยะแรกเตรียมดำเนินการ 70-80 โครงการรวมกว่า 10,000 หน่วยเพื่อเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปีนี้ทั้งในรูปแบบอาคารเช่าอาคารเพื่อการขายและการปรับปรุงโครงการเดิมให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสร้างความยั่งยืนและลดภาระงบประมาณของภาครัฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าจุดเด่นสำคัญของบ้านเคหะเพื่อคนไทยคือการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์รองรับการใช้งานของคนทุกช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเตรียมความพร้อมสำหรับจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาห้องปลอดฝุ่น PM 2.5นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์2รายจากพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนและชี้ชัดว่ากระทำผิดจริง
8: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักหรือบิลานโมฮัมเมดและนายไมรัยลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องโดยคดีนี้พนักงานอัยการฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานความผิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัสฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่าง

0: ยิ่งถึงแม้เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,780,017 บาทดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกโรงกลั่น6บริษัทรับทราบข้อกล่าวหาคดีเอกสารขนส่งน้ำมันไม่ครบส่วนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองกรรมการบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาและจะยื่นคำชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้มีทนายความของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเข้ายื่นหนังสือขอรับทราบข้อกล่าวหาแทนผู้มีอำนาจตามหมายเรียกแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่าการรับทราบข้อกล่าวหาทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่สามารถดำเนินการแทนกันได้จึงให้แจ้งผู้มีอำนาจเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันอีก5รายยังสามารถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน166ฉบับโดย DSI เห็นว่าการไม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอาจเป็นช่องทางนำเอกสารกลับมาใช้ซ้ำในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันจึงรับไว้เป็นคดีพิเศษส่วนกรณีบริษัททริเลียนปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองถูกกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการบริษัทได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
2: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนชาวอิหร่านซึ่งการข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความแข็ง

0: แกร่งแต่เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับเจตจำนงของชาวอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันหรือภัยคุกคามโดยอาศัยองค์ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในประเทศตลอดจนความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อไปจากกรณีที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่อยู่ในภาวะชะงักงันสภาบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมิดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายสูญหาย31คนและบาดเจ็บมากกว่า680คนขณะเดียวกันเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 346,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า 12,000 หลังได้รับความเสียหายและเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวกว่า45เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเหตุดินโคลนถล่มนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานอาทิสะพานถนนท่าเรือสนามบินระบบโครงข่ายไฟฟ้าตลอดจนภาคเกษตรกรรมปศุสัตว์และการประมงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ฐานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดายอำเภอของเจียมจังหวัดบุรีราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM

มือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้งสี่ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตรสมหาราชหรือแก่พระองค์เองพลันนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในหน้าพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าภูริทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุทรทชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทรทชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยม

ทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทรชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตัดอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทรชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปยังนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภรรยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภรรยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทรชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภรรยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทรชาตรัสว่าลูกรักถึงแม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้ง3 คนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลกก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อน
ยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่งพรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพราหมณ์อาลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอาลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพัน
แล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอัตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุอะไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อาลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่นาคหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษ3หยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้อง3ครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตก
ตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทรชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทรชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทรชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าหูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกัดกลุ้มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริ tha ซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริ tha เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อน
ส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาประทุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคมมีมติจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐมนตรีกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรระบุเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือมีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรารินีภริยภัทรรัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามระดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกอกนกจิตบานใจนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในขันประจุเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวริตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจัง เจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งวันที่10ธันวาคม2568ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569ประกาศณวันที่11มิถุนายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันโดยตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมว่างลง1ตำแหน่งเนื่องจากในการประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่พระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคากรรมการมหาเถรสมาคมขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการจัดงานมหกรรมทุนเล่าเรียนหลวงและเตรียมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัย100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเจริญพระชนมายุครบ100พรรษาพร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้งพระพรหมเสนาบดีให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามหาเถรสมาคมตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านหมอลำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ประเภทหมอลำซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่17เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและสนับสนุนแนวทางการยกระดับศิลปะการแสดงหมอลำสู่ระดับนานาชาติซึ่งขณะนี้หมอลำอยู่ระหว่างการผลักดันให้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเน้นสืบสานวัฒนธรรมสานความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่สากลเพื่อให้หมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทางนี้จะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในวันที่26มิถุนายนณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นด้านนางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปรวบรวมจะทำในเอกสารการนำเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกหลังจากนี้จะเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการขึ้นทะเบียนทั้งการลงพื้นที่ไปยังชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสร้างการรับรู้ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและระดับประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกคาดว่าจะใช้ระยะเวลาจะทำเอกสารประมาณ1ปีมาชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมการจัดงาน International Healthcare Week สนับสนุนยุทธศาสตร์ Medical Hub ปรับปรุงกฎระเบียบการโฆษณาทางโซเชียลเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระดับโลก
3: นายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับ Informa Market แถลงความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกหรือ Medical Hub เต็มรูปแบบโดยเตรียมจัดงาน International Healthcare Week 2026 ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลโดยรวม4ภาคส่วนสำคัญไว้ในที่เดียวได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพอย่างครบวงจรภายในงานจะมีการออกบูธจากผู้ประกอบการที่หลากหลายทั้งโรงพยาบาลคลินิกร้านนวดสปาและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกของไทย
4: รับในงานนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับความสามารถในการแข่งขันในตลาดด้านสุขภาพของประเทศไทยเราอันนี้ก็คงถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีความสมบูรณ์นะครับทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้ก็คือในเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพนะครับ
3: พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับปรุงกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนขนาดใหญ่อาทิการลดขั้นตอนทางธุรการการยกระดับระบบออนไลน์การแก้กฎระเบียบโฆษณาให้ทันโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Medical Hub ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับสากลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะนำเกณฑ์ต่างๆมาใช้ในรอบใหม่หรือไม
5: ่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิ์โดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หรือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์ก็จะมีการนำมาใช้รอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนและยากลำบากอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อและไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณปฏิพลทัศพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการบ้านผู้สูงอายุครบวงจรเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจนและครบถ้วนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับการเข้าพักอาศัยของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติออกแบบโครงการตามหลัก Universal Design เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลด้านสุขภาพและประสานสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการซื้อสิทธิ์การอยู่อาศัยระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมจัดงาน OTOP Mid-Year 2026สนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าชุมชนช่วงวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ในปีนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นเวทีขายสินค้าทั่วไปแต่ยังเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลพร้อมทั้งมุ่งยกระดับให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันและส่งออกสินค้าก้าวไกลสู่เวทีนานาชาติได้โดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าคุณภาพที่มีราคาเข้าถึงง่ายตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักร้อยบาทสอดรับกับนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่มุ่งกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพร้อมคาดหวังว่างานนี้จะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมากจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงานและอุดหนุนสินค้าไทยตั้งแต่วันเสาร์ที่20ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นหน้าคาร์ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: 20:17 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮิลลารีเบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรที่ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากความโหดร้ายรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติโดยตำรวจปราบจลาจลไอร์แลนด์เหนือใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายฝูงชนที่ก่อเหตุความไม่สงบเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งยังถือว่าเบากว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในคืนวันอังคารที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจราจลจุดไฟเผาบ้านเรือนและรถยนต์โดยมุ่งเป้าไปยังชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ทั้งนี้เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดคดีที่ชายชาวซูดานก่อเหตุใช้มีดทำร้ายชาวไอร์แลนด์เหนือบาดเจ็บสาหัสและต้องสูญเสียดวงตาซึ่งเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประท้วงและเหตุการณ์ความไม่สงบในไอร์แลนด์เหนือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อผู้นำและองค์กรที่สนับสนุนระบบการปกครองของคิวบารวมถึงประธานาธิบดีมิเกลดิอาสการเนลถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในความสัมพันธ์กับคิวบาและคิวบาควรทำข้อตกลงกับสหรัฐก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโฟเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพลเรือนชาวคิวบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงสิ่งของและบริการที่จำเป็นอาทิน้ำดื่มอาหารและการดูแลสุขภาพรวมถึงภาคส่วนทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายอย่างน้อย27รายใน9จังหวัดโดยจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายมากที่สุดได้แก่จังหวัดฟุกุชิมะจำนวน8รายรองลงมาได้แก่อากิตะ5รายอิวาเตะ4รายยามากาตะและโทยามะจังหวัด3รายส่วนกรุงโตเกียวนิงาตะฮอกไกโดและมิยากิจังหวัดละ1รายนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย11รายถูกทำร้ายในย่านที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้านกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ขอให้ประชาชนพกวิทยุหรือกระดิ่งไล่หมีรวมทั้งเดินทางเป็นกลุ่มจงใจตั้งใจทำเสียงดังในพื้นที่ทัศนวิสัยไม่ดีหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารและสิ่งที่อาจดึงดูดหมีรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการพบหมีล่าสุดเพื่อป้องกันการถูกหมีทำร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย U19 เอาชนะทีมชาติกัมพูชา U19 4-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียหรือออสเตรเลียต่อไปนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยโดยนายโสรัตน์เปิดเผยว่าแจ๊สได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยในปี2026และปี2030ด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ฟีฟ่าจัดขึ้นอาทิฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นทั้งชายและหญิงฟุตซอลโลกและอื่นๆที่ฟีฟ่าเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน
10: ราคาดีลเนี่ยบอลโลก2ครั้งนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือปี2026 2030บวกทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดของฟีฟ่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปี30ทั้งหมด70ล้านเหรียญครับก็เป็นราคาที่เราได้นะครับที่70ล้านเหรียญกับสิ่งทั้งหมดที่เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทุกอย่างของฟีฟ่าเดี๋ยวในรายละเอียดคงจะมันเยอะมากจนแม้กระทั่งผมก็จำไม่ได้แต่ผมรู้ว่าฟุตซอลโลกWomen's World Cup ยูททัวร์นาเมนต์ทั้งหมดเป็นของเราหมดนะครับ
9: นายโสรัตน์อัศวประภากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังเปิดให้รับชมฟรีผ่านฟรีทีวีช่องโมโน29ไม่ต่ำกว่า40แมตช์รวมถึงพิธีเปิดนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในคืนนี้เวลา 2:00 น.โดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกแซงเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์107-106ทั้งที่ตามหลังสูงถึง29คะแนนขยับขึ้นนำซีรีส์เป็น3-1เกมต้องการอีกเพียงชัยชนะนัดเดียวเท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์ NBA ฤดูกาลนี้ไปครองส่วนเกมที่5ย้ายกลับไปแข่งขันที่ซานอันโตนิโอในเช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน

0: ตามเวลาประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งปรับปรุงและซ่อมแซมอัศจรรย์สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่จะเป็นสังเวียนในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเพื่อรองรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งนอกจากนี้ยังเตรียมติดตั้งจอมอนิเตอร์บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามเพื่อให้แฟนวอลเลย์บอลบางส่วนที่ไม่มีบัตรเข้าชมได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในสัปดาห์ที่2วันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นพลเอกสุพลจันทร์พองอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเดินทางส่งคณะนักกีฬาว่ายน้ำโอเพนวอเตอร์ทีมชาติไทยจำนวน2คนได้แก่กมลชนกขวัญเมืองและรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน1คนและนักกายภาพบำบัด1คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชียนโอเพนวอเตอร์สวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพณเมืองบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียสำหรับเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองและฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติมีดีกรีแชมป์10กิโลเมตรว่ายน้ำโอเพนวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ซีรีส์1ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

0: การศึกษาสรรพวิชาใดๆทั้งในคดีโลกและคดีธรรมให้บังเกิดประสิทธิผลเป็นความงอกงามทางสติปัญญาสมเจตนารมณ์แห่งการศึกษาวิชานั้นๆจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญสองส่วนกล่าวคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่การมีครูอาจารย์ตำรับตำราสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายในได้แก่ผู้ศึกษาอบรมเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันหนักแน่นมั่นคงต้องเป็นผู้มีฉันทะความพอใจในการเรียนมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่จดจ่อต่อการเล่าเรียนและมีวิมังสาใคร่ครวญไต่สวนถึงข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดีเพื่อให้มีสติปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวันศาสนศึกษาปีที่27และวันบูรพาจารย์สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามวันที่18สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ู้กับป๋าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิดรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น. ถึง21:00 น.

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะในช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทช.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่ตำรวจเชียงใหม่ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนยกระดับความเป็นธรรมในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการมุ่งสร้าง Work Smart Organization และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื้ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกแค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจงเพ
5: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธียกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะ
6: ที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2 2ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ
0: ไปต่อกันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพคไคผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
6: นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมครั้งที่1/2569เมื่อวันที่9 มิถุนายน 2569เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการกำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการการดำเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2560 ถึง 2570โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเชียงใหม่พบว่าอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีมีจำนวน 19.47 ต่อพันประชากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 17.91 ต่อพันประชากรสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่เด็กและเยาวชนพร้อมทั้งพัฒนาแกนนำเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านคลินิกวัยรุ่นในหน่วยบริการสาธารณสุขสายด่วนปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม1663และ LINE Official Account เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่จำเป็นได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทางนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอแนะเช่นการเพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการกำหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ถึง 2570โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
0: ไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการขึ้นเหนือค่ะจัดกิจกรรมพัฒนากำลังคนภาครัฐหลักสูตรบุคลากรกลุ่มที่มีประสบการณ์มุ่งสร้าง Work Smart Organization ที่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของดร.ยุพินบัวคอมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรบุคลากรกลุ่มที่มีประสบการณ์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่8และในระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายน2569ที่ศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานจะเป็นการอบรมออนไลน์1วันแล้วก็จะเป็นการอบรมแบบออนไซต์3วันด้วยกันค่ะรวมระยะเวลา30ชั่วโมงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่า1ปีและยังไม่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลทีมหรือกลุ่มงานจาก8หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค15 16 17และ18รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนรวม130คนการอบรมมุ่งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันผ่าน4โมดูลสำคัญได้แก่ทักษะการรู้คิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทักษะทางสังคมและการสื่อสารภาวะผู้นำและทักษะเสริมเฉพาะทางโดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพปรับกระบวนทัศน์และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็มุ่งยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Work Smart พร้อมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานและการจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพมีความรู้ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะไปปิดท้ายกันที่ปภ.เชียงใหม่ค่ะร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอยเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เตรียมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
6: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหอยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน1เครื่องบริเวณคลองสาธารณภัยในหมู่บ้านปาล์มสปริงเพลสตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2569สำหรับเครื่องสูบน้ำที่นำมาติดตั้งเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง14นิ้วมีอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตรต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงช่วยลดผลกระทบจากฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเสริมความเข้าใจในการประสานงานกันเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
0: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรไปติดตามกันค่ะ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
4: ข
6: ข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่วางตอนนี้ปอกกำนันดวงจันทร์หนอแก้วอปมช.จากอำเภอแม่วางอยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ฝนฟ้านะครับเอาอากาศกันเนาะฝนฟ้านะครับบ่ค่อยหยุดตกนะครับเนาะตกบ่อยก็ทำเฮือทั้งเสียทั้งดีนะครับที่ดีก็คนที่ปลูกข้าวปลูกนาอย่างเนาะก็พี่น้องเพิ่นก็มนอกมนใจนะครับเอาเหลวไปต่อไปตั้งบนดอยทั้งไม่วินนะครับเขียวนะครับนี่ก็ข้อดีข้อเสียของฝนฟ้านะครับเนาะก็มันเป็นธรรมชาติของอากาศเนาะครับนี่ก็เรื่องของอากาศก็ขอเปลี่ยนไปเป็นของงานนะครับงานของโคกหนองนาโมเดลพอดี2วันก่อนนะครับก็ได้ไปร่วมที่อำเภอแม่วางที่ตำบลแม่วินนะครับก็มีทางพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเป็นประธานเปิดโครงการโคกหนองนาเอามือเอาแรงกันนะครับเอามืออายามกันนะครับที่ของปลวงแดงแม่สะปอกนะครับก็มีหน่วยงานโซนใต้นะครับของพช.หรือว่าพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้ไปร่วมงานนะครับม่วนนะครับเนาะมันจะมีแต่ละโซนนะครับมีโซนบ่อปลาโซนปลูกข้าวปลูกพืชผักนะครับเลี้ยงสัตว์บ่ว่าในเรื่องของเกษตรเรื่องของอบอาหารนะครับเปิ้นตามข้าวนะครับได้มองนะนี่ก็ได้มีโอกาสไปนั่งอู้นะครับพี่น้องเจ้าเขาที่บนดอยแม่บินที่เปิ้นกำลังตามข้าวสาธิตให้พอเราจะเกิดถึงที่เก่าที่หลังนะครับนี่ก็ดีนะครับที่เปิ้นได้สืบสานกันมาอย่างส่วนตรงลุ่มของพ่อกำนันก็มีโคกหนองแน่ในส่วนตรงลุ่มก็ไปแห่งรูปแบบอย่างหนึ่งนะครับก็งานครั้งแน่ก็คงจะได้ผัดเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวจะชวนทางพี่น้องทางสวทชใหม่แต่ว่าอปช.เฮาไม่แอ่วโคกหนองแน่โมเดลของพวกกำนันตุ่ยนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเฮาที่จะมานะครับครับอันนี้ก็แห่งเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของงานสังคมนะครับตอนนี้นะครับงานวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีนะครับทางวัดทางวาแต่ละที่นะครับเพิ่นก็มีงานประเพณีส่งน้ำธาตุนะครับอันนี้ก็หลายวัดหลายวานะครับเพิ่นก็ได้นะครับได้จัดงานกันก็มันก็มีการสมโพธิในเรื่องของอาจจะมีลำวงมีดนตรีนะครับคือพี่น้องเฮานะครับคืนนี้ก็ที่วัดหัวฝายนะครับเนาะที่วัดหัวฝายรู้สึกว่ามีคนนะครับที่เปิ้นจัดงานนะครับเปิ้นก็ลงเฟซลงไลน์มานะครับว่าที่วัดหัวฝายมีลำวงแล้วก็พิเศษนะครับไปคืนนี้นะครับไปหัวค่ำหน่อยไปตรวจสุขภาพที่งานตัวแล้วก็มอบเงินให้200บาทนะครับ200บาทเปิ้นเตรียมเงินไว้ให้ 20,000 บาทนะครับแบ่ง100มดนะครับเห็นเปิ้นลงเฟซมานะครับว่าไปตามวงไปงานนี้ที่วัดหัวฝายอำเภอแม่วางนะครับครับตำบลมะกาดคืนนี้นะครับถ้าไปตรวจสุขภาพรับเงิน200บาทนะครับเป็นไฮไลท์งานกันนะครับคืนนี้ไปบ้านก็ไปนะครับถ้าฝนมาตกก็คงจะม่วนนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีทุกวัดทุกวาบ้านใกล้กันนะครับบางทีเพิ่นก็แห่เจ้าฟ้าแห่อย่างแม่ก็ได้ร่วมทำบุญกันนะครับหลายวัดหลายวานะครับครับโซนต่างลุ่มก็เป็นงานสังคมที่เอามือเอายามกันนะครับบ้านเหนือไปช่วยบ้านใต้บ้านใต้ไปช่วยบ้านเหนือนะครับอันนี้ก็หีบเก่าจะไปลืมกันนะครับครับมาเรื่องของด้านการเกษตรนะครับเนาะทางเกษตรตอนนี้นะครับก็ลำไยปีนี้นะครับรู้สึกว่าหายไปเป็นครึ่งกันนะครับเป็น50นะครับเนาะ50 50รู้สึกว่าคนที่ลำไยพืชติดก็ได้ขายดีนะครับมีคนไปเหมานักนะครับที่บ้านประกอบนั้นก็รู้สึกว่าเหมากันหลายเจ้านะครับที่เพิ่นไปดูที่มันติดนะครับก็พี่น้องเขาก็ดีใจด้วยนะครับในส่วนบางเจ้าที่เพิ่นบอกลำไยบัดติดหรือว่าเพิ่นมาได้พ่นสารนะครับก็คงจะเอาไว้นอกฤดูก็คงจะได้เงินเหมือนกันนะครับก็เป็นในเรื่องที่ดีนะครับเนาะที่เราใส่ใส่สารพร้อมกันอันนี้ก็ของเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเฮาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวก็พี่น้องนะครับพี่น้องต่างประเทศหรือว่าพี่น้องอันที่เพิ่นมาแอ่วนะครับนักท่องเที่ยวอันนี้ก็ยังเข้ามานะครับมาแอ่วนักนะครับก็มาแวะที่กาดอุ้ยคำกาดแม่วางนะครับหลายประเทศนะครับเพิ่นก็ชอบ บรรยากาศทางแม่วางอันนี้ก็มีท่องเที่ยวหลายที่นะครับตามที่ได้อู้หลายๆครั้งนะครับเพราะว่าเข้ามาทางนี้ก็เป็นอ่างห้วยมะนาวนะครับขุนวางวัดขุนวินนะครับนี่ก็มาดูขี่ช้างล่องแพแล้วก็ขึ้นไปหน่อยก็ไปพดพุ่นนะครับจอมตองขึ้นไปดอยอินทนนท์นะครับไปแม่แจ่มอันนี้ก็พี่น้องเฮาที่จะมาแม่วางก็เจิญนะครับเจิญแม่เอวกันนะครับก็คงจะบ่มีอย่างอู้นักนะครับเนาะขอขอบคุณพี่น้องเฮานะครับที่เป็นแฟนคลับนะครับของอปช.ทุกรุ่นทุกอำเภอที่ได้อู้ได้เอ่ยคือกับพี่น้องเฮานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็แต่ละที่เปิ้นก็จะได้อู้ได้เอ่ยนะครับของแต่ละอำเภอของดีเปิ้นได้พี่น้องเฮาฟังนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เฮานี่นะครับ
6: ครับผมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนเลยครับปอกำนัน
4: ครับขอบคุณครับ
6: ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอแม่วางสำหรับวันพูกจะปาถัดผู้ฟังไปอูจากับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
0: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคต
3: นางสุปฏิสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1/2569โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกมีการผลิต 2569/70 และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมาย 11,500,000 ตันวงเงินงบประมาณรวมกว่า 59,467 ล้านบาทให้กรมการค้าภายในร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทำโครงการและรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมขออนุมัติต่อกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธกส.และเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติรวมทั้งร่วมกับองค์การคลังสินค้าทำโครงการและรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติพิจารณาตามระเบียบต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขอขยายกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 โดยขอเพิ่มวงเงินจากเดิมประมาณ 37,906 ล้านบาทเป็นประมาณ 39,753 ล้านบาทสำหรับจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น 233,729 ครัวเรือนขอใช้เงินจากธกส.สำรองจ่ายการดำเนินโครงการผลิตนาทขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียเน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนานพร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ130ปีสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของนายเยฟเกนีโตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบใจการดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมกับแสดงความยินดีและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้โดยชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ทศวรรษซึ่งความสัมพันธ์ไทยรัสเซียยังคงพัฒนาและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันขณะเดียวกันยังแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียภายในปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในสาขาสำคัญร่วมกันทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตนเองจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียทั้งสองประเทศเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จงวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
9: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
8: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
9: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
8: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
10: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์เรื่องติเปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
12: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
11: เรื่องเมืองเชียงใหม่เจ้า
12: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงเช่นเคยนะครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เรามีนัดมาเจอกันที่นี่ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีนะครับวันที่11เดือนมิถุนายน2569ท่านผู้ฟังครับวันนี้น้อมไหว้สาปารมี11มิถุนายนนะครับครบรอบ148ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนานะครับ11มิถุนายนของทุกปีครับชาวล้านนาก็จะถือว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยหรือที่ชาวล้านนาขนานนามท่านว่าตนบุญแห่งล้านนาซึ่งท่านเป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางศาสนาทั่วทั้งภาคเหนือของประเทศไทยนะครับชื่อเสียงขจรไกลไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเราก็พยายามผลักดันให้ท่านครูบาศรีวิชัยเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเลยหลายปีมาละแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่จังหวัดลำพูนเขาก็มีกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับนะวันนี้เอียวสุรชัยก็จะไปไหว้สาปารมีที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับซึ่งท่านเป็นตนบุญแห่งล้านนาเรานับถือมาตั้งแต่เด็กกันนะครับนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะก็จะมีพระครูบาศรีวิชัยนะแขวนคอห้อยคอนะครับก็มีหลวงปู่แหวนสุจินโนอีกนะถ้าจำได้เนี่ยนะครับจะไปนั่นมานี่นะครับหรือว่าจะขอความเป็นสิริมงคลก็จะไปสักการะที่เชิงดอยสุเทพตลอดต่อเนื่องเหมือนกันนะครับวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็หลายพื้นที่มีฝนตกลงมานะครับจนน้ำแทบจะระบายไม่ทันในบางพื้นที่นะสำหรับในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าที่บ้านท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงนี้ฟ้าฝนบ้านเราอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับฝนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะทำให้บ้านเรานั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบ้านเรานี่หมายถึงภาคเหนือทั่วทั้งภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับฝากเตือนไปด้วยนะครับระวังฝนตกสะสมฝนตกหนักจนอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้มีฝนตกมาเป็นระยะดินหลายพื้นที่ก็อุ้มน้ำไว้แล้วนะครับแล้วก็มีความชื้นสูงอยู่นะฮะปริมาณน้ำฝนเมื่อวานนี้ครับวัดสูงสุดได้56มิลลิเมตรอยู่ที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะเห็นเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยก็แถวแถวแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ลามมาถึงจังหวัดลำพูนบางจุดด้วยนะครับอันนี้หมายถึงฟ้าฝนที่จะตกในช่วงนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนช่วงนี้หลายคนอาจจะกำลังขับรถอยู่แล้วก็ฟังรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยไปด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพอากาศดีอยู่แล้วนะฮะอากาศดีอยู่แล้วครับเป็นสีฟ้าล้วนๆเลยเพราะว่ามีฝนตกลงมานะครับเอียวสุรชัยมองไปที่ดอยสุเทพนะเห็นปุยเมฆสีขาวๆเทาๆนะครับมาแถวยอดดอยเลยนะแล้วก็มีฝนตกสลับกันไปนะครับบนดอยแถวๆนี้นะฮะใกล้ๆดอยสุเทพเนี่ยมีฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับนะบางทีที่ทำงานที่ศาลากลางเนี่ยฝนไม่ตกแต่ว่าบนดอยเนี่ยเห็นตกนะครับแต่เวลาที่ศาลากลางฝนตกดอยก็ตกด้วยเนี่ยแสดงว่าพื้นที่ป่าเขาเนี่ยมีฝนตกเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เล่าสู่กันฟังนะครับกับช่วงของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงกันก่อนนะเพลงจากศิลปินล้านนาสำเนียงคำเมืองนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นคนเมืองคนเหนือเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อๆไปนะครับ

ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับอ่ะสำเนียงเมืองๆนิดนึง นะครับมีกลิ่นอายของความเป็นคนเมืองเหนือนะครับขอให้ร่วมกันช่วยกันส่งเสริมศิลปินล้านนาแล้วก็ส่งเสริมเพลงคำเมืองด้วยนะครับรักษาเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของพวกเราไว้นะครับเอี่ยวสุรชัยก็จะหยิบยกวันละเพลงก็แล้วกันนะที่เอามามอบให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับขอให้มีความสุขกันนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้โอ้โหที่เชียงใหม่ของเรามีการขอเปิดเส้นทางนะครับที่จะให้รถพยาบาลขนส่งอวัยวะจากโรงพยาบาลนครพิงเพื่อมุ่งหน้าไปสนามบินเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะส่งต่ออวัยวะชิ้นส่วนที่จะสามารถไปให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ต้องการรับชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆได้นะครับนะโอ้ภารกิจสำเร็จล่วงกันไปนะครับเอี่ยวสุรชัยนำมาโพสต์ในเพจของ PR เชียงใหม่นะครับคนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะครับต้องขอขอบคุณชาวเชียงใหม่นะครับที่ได้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่นะครับขนส่งอวัยวะของผู้ป่วยเนี่ยนะครับนะที่เขาผ่าตัดออกมาแล้วก็นำไปบริจาคต่อให้กับผู้ที่ต้องการอวัยวะเพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตอีกหลายชีวิตนะครับสำเร็จไปด้วยดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีผู้ป่วยชายไทยอายุ45ปีเขาประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะหมดสติครับไม่รู้สึกตัวก็มีการนำส่งโรงพยาบาลชุมชนก็พบว่าหัวใจหยุดเต้นก็มีการทำ CPR จนกลับมามีชีพจรอีกครั้งนะครับจากนั้นก็ได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงทีมแพทย์เขาก็ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีเลือดออกในสมองปริมาณมากนะครับเนื้อสมองก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างจนกระทั่งผู้ป่วยมีภาวะสมองตายญาติก็เลยต้องการให้ผู้ป่วยได้ทำบุญครับ เป็นการทำบุญใหญ่ในวาระสุดท้ายก็ทำการบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยซึ่งการบริจาคนี้ก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึง5ชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับจากไตสองข้างกระจกตาสองข้างลิ้นหัวใจนะครับแล้วก็บริจาคอวัยวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะได้ถึง5ชีวิตเลยนะครับเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงก็ได้มีการผ่าตัดนะครับและหลังจากนั้นก็ต้องรีบนำส่งนะครับรีบนำส่งจากโรงพยาบาลนครพิงไปที่สนามบินเชียงใหม่นะครับแล้วก็ส่งทางเครื่องบินเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครซึ่งผู้ที่ต้องการรับก็จะอยู่ทางนู้นนะครับก็เป็นการทำบุญครั้งใหญ่จริงๆนะก็เป็นบุญของญาติญาติด้วยล่ะนะครับอย่างน้อย1ชีวิตที่อาจจะสูญเสียเนี่ยนะแต่ก็สามารถที่จะไปต่อชีวิตให้กับอีกหลายๆคนมันเหมือนกับว่าเซลล์หรือว่าชิ้นส่วนอวัยวะของญาติเราที่เสียไปเนี่ยมันไม่สลายไปหมดไงยังได้สร้างประโยชน์ไปมองในตาของอีกคนหนึ่งที่เขาได้รับกระจกตาไปนะครับก็เหมือนเห็นสายตาของญาติของท่านนะฮะในหัวใจของใครคนหนึ่งก็ยังมีลิ้นหัวใจของญาติของท่านนะครับในไตของใครที่เขาไปช่วยเนี่ยนะก็ยังมีไตของลูกหลานท่านอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าญาติของท่านหรือว่าลูกหลานท่านเนี่ยไม่ได้จากไปนะยังคงมีชีวิตอยู่แต่ว่ากระจายไปอยู่ในร่างกายของคนอื่นนะครับซึ่งได้สร้างประโยชน์อันใหญ่หลวงอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยก็แล้วกันนะครับชื่นชมทั้งแพทย์ชื่นชมทั้งญาติของผู้ป่วยเนี่ยนะแล้วก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับอวัยวะด้วยนะครับที่สามารถไปต่อชีวิตได้อีกนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้นำไปโพสต์นะครับใน PR เชียงใหม่โอ้โหคนสนใจเยอะมากเลยนะครับขอบคุณที่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมเชียงใหม่บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนและก็ยกระดับความเป็นธรรมในสังคมนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่นะครับเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่รวมถึงเป็นเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในการติดตามตรวจสอบช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐกันด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์พร้อมทั้งท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมด้วยนะครับเห็นว่ามีส่วนราชการผู้แทนกรมการปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับเอาละให้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันอีกหลากหลายเรื่องราวในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมเยอะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ขอให้มีความสุขกันนะครับเอี่ยวสุรชัยนั่งจัดรายการทุกคืนทุกคืนจริงๆแล้วจะว่าไปทุกคืนก็ไม่ใช่เนาะ5วันอะ5วันต่อสัปดาห์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับก็อย่าลืมเปิดวิทยุมาฟังกันด้วยนะนะหวนรำลึกถึงบรรยากาศสมัยเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นวัยรุ่นนะครับที่จะต้องฟังวิทยุตลอดเพราะมันเป็นเสน่ห์เป็นวิถีชีวิตของคนในยุค80 90นะครับอย่าละทิ้งให้เอี่ยวสุรชัยนั่งพูดนั่งคุยคนเดียวเปิดเพลงลอยลมต้องฟังกันด้วยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับของจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหวันนี้คนมาเยอะมากนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการจัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มยกระดับความพร้อมทุกภาคส่วนเลยนะฮะเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วนจริงๆนะครับมาร่วมกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่ด้านหลังศูนย์ราชการนี่แหละนะครับซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับซึ่งมีผู้ว่ารัฐพลนราดิศรแล้วก็มีรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับที่มาร่วมกันในโอกาสนี้แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะปอพอนะเป็นแม่งานหลักเลยนะครับมีหน่วยงานด้านความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาองค์กรสาธารณกุศลอาสาสมัครแล้วก็ภาคประชาชนนะครับรวมถึงเอี่ยวสุรชัยด้วยก็ไปร่วมณจุดนั้น466คนนะมาจากทั้งหมด25อำเภอมาร่วมการฝึกอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งการฝึกในครั้งนี้ก็เป็นแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อที่จะทดสอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเผชิญเหตุแผนเผชิญเหตุแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รวมถึงจะได้เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะได้ร่วมกันสร้างความร่วมมือทุกหน่วยงานนะครับในการดูแลแก้ไขสถานการณ์นะเมื่อเช้านี้เป็นรูปแบบของการฝึกแผนบนโต๊ะนะครับหรือว่า Table Top Exercise เป็นการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่มีการฝึกปฏิบัติการสถาปนาระบบสื่อสารการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่โดยจำลองสถานการณ์จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่มันเหมือนกับเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2567นะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราจะรับมือกันแบบไหนจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับให้เสมือนจริงแม้ว่าจะเป็นการซ้อมแผนบนโต๊ะแต่ก็สั่งการการทำงานอะไรต่างๆก็เหมือนจริงนะครับก็จะได้นำไปปรับใช้ในเหตุการณ์จริงกันได้นะครับอย่างเมื่อเช้านี้แต่ละหน่วยแต่ละองค์กรก็อาจจะไม่สมบูรณ์ 100% นะครับเหมือนเอี่ยวสุรชัยก็เหมือนกันเป็นตัวแทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยนะครับคือเมื่อก่อนเราอยู่ในสตูดิโออยู่ในห้องส่งตลอดนะเวลามีเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับแต่วันนี้ต้องไปอยู่ที่ศูนย์ JIC ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่เนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยสารภาพเลยเราก็ไม่เคยเจอสถานการณ์ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะเก้ๆกังกังบ้างนะครับพอมีการพูดคุยขั้นตอนอะไรต่างๆก็เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็เพื่อที่จะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแผนดีแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเราก็จะสามารถรับมือ

กับสถานการณ์เหตุการณ์เหล่านั้นได้นะครับมันอาจจะไม่เท่าเหมือนการซ้อมเนาะเหตุการณ์จริงอ่ะแน่นอนมันก็ต้องตื่นเต้นหรือว่ามันอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนแผนนะแต่เราซ้อมแผนไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ขั้นตอนเหตุการณ์มาอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องประสานหน่วยไหนจะนำเสนออะไรบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับฟังกันนะครับบางคนก็โทรมาบอกบางคนก็ส่งคลิปบันทึกเสียงตอนรายการออกมานะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับฟังเพลงเพราะๆเอี่ยวสุรชัยมอบเพลงให้ก็แล้วกันครับ

านนะครับนะที่เลือกมาเปิดให้ได้ฟังกันเนี่ยนะครับอ่ะนึกถึงเพลงเหล่านี้แล้วท่านผู้ฟังถ้าย้อนไปสัก 20-30 ปีเนี่ยจะนึกถึงอะไรเนาะบรรยากาศเก่าๆนะครับยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราเราฟังเพลงแล้วก็นึกถึงสถานการณ์นึกถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับแม้ว่าเราจะย้อนเวลามาไม่ได้นะครับเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้นะแต่เราย้อนเวลาจริงๆไม่ได้นะเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับอายุหรือว่าตัวเลขก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจบรายการนี้ก็ผ่านไปอีก1ชั่วโมงละเว้นเวลานี้ผ่านไปเร็วมากนะครับก็ใครไม่ได้ทำอะไรนะครับอยากจะตั้งใจทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งดีๆก็ขอให้สำเร็จทุกคนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าเออช่วงนี้ยังแคว้นหน่อยอีหรอเพราะว่ามีโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีหรอนะมันก็จริงอะนะไทยช่วยไทยพลัสก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกิจกรรมไม่มีโครงการนี้ราคาต่างๆมันก็แพงใช่ไหมน้ำมันก็แพงสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมันแพงจนเริ่มทรงตัวแล้วนะครับแต่บางชนิดก็ยังมีปรับราคาปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะไข่ไก่แล้วก็ก๊าซหุงต้มนะครับต้องใช้ทุกวันต้องจ่ายทุกวันไข่ไก่นี่ก็ต้องทานทุกวันนะฮะมันเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับซื้ออะไรไม่เท่าคุ้มที่ซื้อไข่นะพูดตรงๆนะครับเมื่อเช้านี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผู้ว่ารัฐพลนราดีศรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้การสู้รบที่ตะวันออกกลางก็ตอนแรกนึกว่าจะสงบเงียบแล้วเนาะสุดท้ายกลับมาขัดแย้งกันอีกนะครับตอนที่อิหร่านก็มีการยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้อเมริกาก็ตอบโต้กันไปอีกนะครับสถานการณ์ก็เลยคุกรุ่นมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจุดนั้นจะเป็นอย่างไรจุดนี้ที่บ้านเราก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้ติดตามสถานการณ์พลังงานราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีมาตรการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนควบคู่กับการลงไปกำกับดูแลราคาสินค้าให้มันเป็นธรรมนะครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสำรองน้ำมันสำหรับภารกิจฉุกเฉินเช่นรถพยาบาลรถดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องบริการประชาชนเนี่ยนะครับพูดถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบว่าส่วนใหญ่ก็มีราคาทรงตัวแล้วเนาะหลังจากที่มันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะขึ้นมาแล้วแล้วมันหยุดทรงตัวอยู่บริเวณนี้ประมาณนี้นะครับโดยราคาน้ำมันพืชแล้วก็ปุ๋ยบางรายการมีราคาปรับลดลงส่วนไข่ไก่นะครับไข่ไก่เป็นสินค้าที่ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก๊าซถุงต้มขนาด15กิโลกรัมจริงๆมันสูงขึ้นนะที่บ้านเอี่ยวสุรชัยเนี่ยเขาบอกว่าที่นี้ราคาคงเดิมนะครับนะเอ๊แต่เวลาเราซื้อเนี่ยทำไมมันแพงขึ้นอันเนี้ยและที่เอี่ยวสุรชัยจ่ายไปเนี่ยนะพูดตรงๆนะมันไม่ใช่ราคาที่ภาครัฐประกาศนะมันแพงกว่านั้นนะครับแต่เราก็ต้องซื้อเราก็ต้องจ่ายเพราะว่ามันต้องใช้แก๊สหุงต้มเนาะในภาพรวมสถานการณ์ถ้าพูดถึงภาพรวมก็ยังคงปกตินะครับสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการนะครับทุกหน่วยงานก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโครงการมีกิจกรรมของภาครัฐไทยช่วยไทยพลัสธงฟ้าราคาประหยัดหรือว่าร้านค้าร้านขายต่างๆที่ลดราคาสินค้าดูแลค่าครองชีพของประชาชนนะครับฝากกันไว้นะครับใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆคนเลยก็ว่าได้นะครับส่งกำลังใจให้นะครับเราจะต้องอยู่รอดปลอดภัย
มีน้อยก็ใช้น้อยนะครับมีมากถ้าใช้น้อยก็รวยนะบอกกันไว้เลยเนาะซึ่งยังไม่ใช่เอี่ยวสุรชัยนะยังไม่รวยนะครับนะใครมีวิธีที่จะรวยแนะนำกันหน่อยเนาะเผื่อจะได้รวยแบบเขาบ้างนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะครับ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับก็มาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้เราจะเห็นข่าวบ่อยๆนะว่าเจ้าหน้าที่ตม.เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับได้จับกุมแรงงานต่างด้าวนะที่มาทำงานผิดประเภทจริงๆต้องมาเป็นกรรมกรใช่ไหมเวลามาแจ้งทำงานเนี่ยแต่กลับมาเป็นเจ้าของกิจการมาขายของมาเร่ขายไอติมนะครับวันนี้ก็จับได้นะครับจับชาวเมียนมาเร่ขายไอศครีมหรือว่าไอติมนะครับในพื้นที่อำเภอฝางนะครับถือว่าเป็นการแย่งอาชีพคนไทยขี่รถเร่ขายไอศครีมเนี่ยนะครับแล้วเห็นที่อำเภอแม่แจ่มนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกไปจับต่างด้าวที่ลักลอบทำงานในช่วงฤดูการทำการเกษตรนะฮะก็อาจจะมาแบบผิดกฎหมายนะครับก็เมื่อเจอเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเลยนะครับก็จับได้เป็นผู้ชาย3ผู้หญิง2คนนะครับจริงๆก็น่าเห็นใจอะนะแต่ว่าอยากจะให้ทำให้มันถูกต้องถ้าเกิดว่าเราทำอย่างถูกต้องขออนุญาตมาทำงานและทำงานให้ตรงกับประเภทไม่แย่งงานคนไทยทำก็จะไม่มีปัญหานะครับอีกเรื่องหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้คนไทยจะได้ดูบอลโลกแล้วนะครับบริษัทแจ๊สนะครับปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทางฟรีทีวีด้วยนะครับเผื่อเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปจะได้เข้าถึงในแมตช์การแข่งขันที่น่าสนใจนะครับเอาละครับเวลาหมดเวลาซะแล้วครับวันพรุ่งนี้ตอน 20:00 นนะพรุ่งนี้วันศุกร์เอาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับ8:00 ถึง9:00 ทุกวันศุกร์นะครับจะมีรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนก็จะมีประเด็นจากหัวหน้าส่วนราชการประเด็นนั้นประเด็นนี้ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเชิญติดตามรับฟังทางสวทเชียงใหม่ทุกคลื่นความถี่เลยแล้วก็มีวิทยุในเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วกลับมาเจอกันตอน 20:00 คืนพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ค่ะ
1: สวัสดี
2: สวัสดีครับข่าวไปฟังข่าวครับ
0: ค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอแล้วพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 16:40 นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชลประทานซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณบ้านโคกอหมู่ที่3ตำบลลูโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีเป้าหมายต่อขบวนรถของนายดนุษย์นาคสง่าในอำเภอมายอซึ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่บ้านน้ำใสตำบลลูโบยิไรแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบ6รายมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกเล็กน้อยจากแรงอัดของระเบิดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอโดยแพทย์ประเมินอาการแล้วพบมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจึงให้อยู่ในความดูแลเพื่อพักฟื้นและเฝ้าสังเกตอาการภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดควบคู่การเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า Thailand Zero Dropout แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาโดยเน้นแผนติดตามรายบุคคลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษากรณีนายบุญ

0: นรวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับปัญหาระบบการศึกษาไทยว่าได้แก้ไขทั้งในระดับต้นทางถึงปลายทางโดยให้สถานศึกษาติดตามดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลควบคู่กับการหาเด็กที่หลุดจากระบบให้กลับเข้าสู่การศึกษาผ่านนโยบาย Thailand Zero Drop Out ซึ่งมีเป้าหมายลดและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์พร้อมออกแบบเส้นทางการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและทางเลือกทางการศึกษารวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบแล้วหลุดออกมาอีกโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลนักเรียนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระจายทรัพยากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยกระดับผู้ประกอบการปลาและผลิตภัณฑ์ปลากว่า20รายมาใช้ประโยชน์จาก FTA พัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายโอกาสส่งออกตลาดจีน
2: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนด้วย FTA ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาพร้อมกล่าวว่าอุตสาหกรรมประมงถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจฐานรากแต่ปัจจุบันยังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากค่าแรงอาหารสัตว์พลังงานและการทำประมงผิดกฎหมายจึงต้องยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้แปรรูปสินค้าประมง20รายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงลึกให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการขยายโอกาสส่งออกไปยังตลาดสำคัญเช่นจีนพร้อมผลักดันแนวทางเกษตรพาณิชย์อัจฉริยะยกระดับอุตสาหกรรมประมงสู่การผลิตมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปสินค้าเช่นผลิตภัณฑ์แช่เย็นแช่แข็งอาหารพร้อมบริโภครวมถึงน้ำปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆแทนการพึ่งพาการจำหน่ายวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถอะนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเป็นประจำนะชั่วโมงที่2นี่เจอแน่นอนเอ๊ะรู้สึกใน Facebook มันรายการสุขภาพดีวิถีไทยหรือว่ารายการฟุตบอลโลกเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจแล้ว คุณหมอครับสวัสดีครับ

0: ับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณฟัง
1: คุณหมอมาก่อนใน
0: ภาพดีวิถีไทยเนี่ยฮะครับ
1: ไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะ
0: จะเอาเป็นฟุตบอลไหมเอาเป็นรายการฟุตบอล
1: เนาะคุณหมอมาเชียร์ทีมไหนอังกฤษป่ะเอาจากใจเลย
0: จริงๆก็เชียร์อังกฤษแหละ
1: เพราะเราจะคุ้นๆกับอังกฤษอยู
0: ่เชียร์แล้วก็ผิดหวังตลอด
1: ครับ
0: มีแบบคำสาปอะไรไม่รู้นะตั้งแต่ปี1966แล้วไม่เคยได้แชมป์อีกเลยนะ
1: แต่ไม่แน่เที่ยวนี้ไม่แน่ครับแล้วเรียกว่ามีลุ้นน่ะด้วยศักยภาพทีมอังกฤษตอนนี้ก็มีลุ้นพอสมควรเอาเดี๋ยวใครอยากจะชมทาง Facebook นะฮะโอ้ Facebook วันนี้โอ้หน้าตาสวยงามมากเลยเพราะคุณหมอทำแบบโอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะแล้วคุณหมอก็ใส่เสื้อแบบเดี๋ยวผมดูเสื้อนิดนึงคุณหมอเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อคุณหมอวันนี้เสื้ออะไรมา
0: เสื้อญี่ปุ่นฮะอันนี้เป็นเสื้อ
1: ทีมชาติญี่ปุ่น
0: อันนี้ภูมิใจมากเลยฮะพึ่งเอฟมาสุดๆแล้วของแท้ฮะคร
1: ับ โอ้โหของแท้ด้วยเล่นของแท้ด้วยโอ้โหญี่ปุ่นเป็นทีมในเอเชียทีมหนึ่งที่เราหวังจะลุ้นเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไป
0: พี่เขาไม่ได้หวังรอบน็อกเอาต์ญี่ปุ่นนี่เขาตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกนะฮะ
1: ตั้งเป้าผมเข้าใจครับตั้งเป้า
0: ตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกเอ้าพัฒนาการนี่เขาชนะบราซิลได้นะตอนอุ่น
1: เครื่องเคยชนะเบียร์บราซิลตอนอุ่นเครื่องแต่ว่าใช่ครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เริ่มมีเซอร์ไพรส์มากขึ้นเล่นกับทีมใหญ่ๆได้อย่างสูสีมากขึ้น
0: ถ้าบอกปีนี้จะอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่น
1: โอเคญี่ปุ่น
0: เชียร์
1: ญี่ปุ่นทีมหนึ่งแล้วก็จะมีทีมเชียร์มากเชียร์น้อยเชียร์ตามลำดับอะไรไปเนาะคงไม่เชียร์ทีมเดียวหรอก
0: จริงๆเชียร์ทีมเดียวนะ
1: หรอ
0: ทีมชาติไทยของเรานี่แหละฮะ
1: อันนี้
0: สุดจีนได้ฮะฟอร์มสุดยอดเลย
1: สุดหัวใจเลยสุดหัวใจเลยแต่มีโอ้แต่ดราม่าพอสมควรนะ
0: ก็เขาบอกเล่นแผน1100
1: okay.
0: ไม่มีกองกลางกองหน้าฮะมีแต่กองหลังก็เกือบโอ้ผมนั่งดูนี่แบบ
1: เราเคยเห็นมาแล้วอ่ะเราเคยเห็นมาแล้วทีมที่เล่นแบบเนี้ยเล่นแบบที่คุณหมอเนี่ย11ตัวเนี่ยแล้วพลิกชนะคว้าถ้วยได้อ่ะมันมีอ่ะ
0: แต่ของไทยไม่มีอ่ะไม่เคยอ่ะผมด
1: ูอ่ะฟุตบอลโลกเริ่มคืนนี
0: ้โดนอ่ะผมต้อง
1: รู้ใจหายใจคว่ำจะโดนน้อยจะโดนไหมจะโดนไหมโอ้คือฟุตบอลเนี่ยนะถ้าทีมไหนเป็นทีมเล่นเกมรับหรือว่าเป็นทีมเป็นรองเนี่ยใครเชียร์ทีมนั้นเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดมากเลยเชียร์ไปก็จะบ่นไปด่าไป
0: เนี่ยรู้ไหมคร
1: ับ
0: ฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีงานวิจัยนะน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าช่วงที่แข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมีงานวิจัยหลายประเทศนะครับเพราะว่าในวันที่ทีมชาติลงแข่งขันนะโดยเฉพาะแมตช์สำคัญเนี่ย
1: อ
0: ัตราการเกิดฮาร์ตแอทแทกนะฮะหรือหัวใจหยุดเต้นนะครับอาริทเมียหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือแม้กระทั่งสโตรกนะครับ
1: สูงขึ้น
0: เลือดสมองตีบในแฟนบอลเนี่ยเพิ่มขึ้น2ถึง3เท่านะครับปกติ
1: 2ถึง3เท่าเลยนะมันมีผลต่อภาวะจิตใจหัวใจมากเลย
0: เนื่องจากความเครียดและอารมณ์ร่วมในการแข่งขันนะฮะอันนี้มีงานวิจัยรองรับนะ
1: ครับ
0: ก็รอบนี้เนี่ยก็ดูกันต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยทีมมันเยอะขึ้นนะครับ
1: ใช่
0: ทีมมันเยอะขึ้นเป็น48ทีมนะทั้งเนี่ยมี104นัดนะครับ104นัดถ้าดูทุกนัดเนี่ยผมว่าตาย ไม่ไหวเพราะมันเตะดึกมันเตะดึกแล้วมันตอนเช้า
1: คือที่ไม่ไหวนี่คือมันดึกจริงๆตีสองห้าทุ่มตีสองเลยแ
0: ปด
1: โอ้ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเกินกำลัง
0: ทำไงดีก็เขาก็มีคำแนะนำนะฮะสำหร
1: ับ
0: ช่วงฟุตบอลโลกนะครับทำไงถึงจะให้มันได้มีความสุขเน
1: า
0: ะข้อแรกเขาคือเขาบอกว่าก็เลือกเฉพาะคู่สำคัญก่อนนะ
1: เลือกคู่ดู
0: ก็ไม่ต้องดูไปดูไฮไลท์ก็ได้
1: เลือกคู่ดูตามผลเอา
0: ครับผมข้อที่สองคือให้จัดเรื่องการนอนนะครับถ้ามันมีคู่ดึกอ่ะก็นอนก่อนได้ก็ดีอ่ะนะนอนตีมันคู่ตีสองเนี้ย ก็นอนก่อน 2 ทุ่มอะไรเงี้ยนะฮะแล้วค่อยตื่นมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องหาเวลางีบเพิ่มนะฮะโดยวันนึงเนี่ยให้นอนได้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: ข้อที่3ก็คือผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยต้องระวังให้มากๆอย่าไปลุ้นเกินไปนะฮะโดยเฉพาะพวกต้องกินยาตามคุณหมอสั่งนะถ้าความดันสูงมากไปดูนะครับเอาตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าให้เครียดเกินไปนะครับข้อที่4ครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำร้ายสุขภาพพวกกินไปดูไปเช่นของทอด
1: ขบเคี้ยว
0: ไก่ทอดพิซซ่าอะไรขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยพวกนี้มันมีแต่แป้งอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็คือถ้าจะทานก็ต้องจำกัดปริมาณอย่าไปกินอาหารที่มีไขมันเกลือหรือว่าแคลอรี่สูงนะ
1: ครับ
0: เป็นพวกผลไม้นมจืดอะไรพวกนี้พอได
1: ้
0: นะครับข้อที่5ครับให้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างระมัดระวังยังไม่ได้ใช่ไหมไปก็ดูกับเพื่อนเนี้ยก็ระวังด้วยแล้วก็ห้ามขับรถนะฮะดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะจากอุบัติเหตุนะครับ
1: อันตรายมากอันตรายมาก
0: สุดท้ายก็คือเขาบอกว่าอาจจะให้ขยับร่างกายระหว่างดูบอล
1: อ๋อครับ
0: ลุกเดินไปมามีขยับเนาะช่วงพักครึ่งอาจจะยืดเส้นยืดสายวิดพื้นซิทอัพนิดนิดผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ที่ดีดีนี่ดีนี่ดีใช่ใช่ใช่
0: เบาแต่อย่าไปหนักเกินไปเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับอย่าไปหนักเกินไปนะครับก็เอามาฝากสำหรับท่านที่จะเตรียมตัวดูฟุตบอลนะครับ
1: ครับผม
0: ประเทศไทยนี่เราไม่ได้เข้าแต่เราก็มีลุ้นกับฟุตบอลโลกด้วยนะพี่บรม
1: ยังไงอ่ะ
0: ลุ้นอะไรรู้ไหมฮะ
1: อะไร
0: ล
1: ุ้
0: นจะได้ดูหรือเปล่าฮะ
1: โอ้ยเฉียดชิวมากเลยเฉียดชิวมาก
0: ครับผมได้พอดี
1: ได้พอดี
0: มาดูกันให้สนุกมีความสุขช่วงฟุตบอลโลกถ้าใครเป็นผู้ชายเนี่ยนะไม่ว่าจะหนุ่มยันแก่นะเวลาถ้าใครชอบฟุตบอลจะมีฟุตบอลโลกมันจะรู้สึกดี
1: ครับ
0: กระชุ่มกระชุ่ม
1: เดี๋ยวตกลงฟรีทีวีได้ดูทางฟรีทีวีใช่ไหม
0: เขาบอกจะให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่ง
1: อ๋อไม่ครบทุกแมตช
0: ์ไม่ครบเพราะว่าจะให้ครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่รู้คู่ไหนบ้างแต่ว่านัดเปิดกับนัดชิงอ่ะได้ดูแน
1: ่ช่องโมโน29ใช่ไหมเขามาเน้นกีฬาขอบคุณทางโมโน29ด้วยนะยังไงก
0: ็
1: อย่างน้อยก็ได้ดูแล้วนะได้ดูไม่ครบทุกแมตช์ก็ยังได้ดูบ้างครับผม
0: ไปดูสรุปข่าวนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวก๋วยเตี๋ยวพิษฮะที่อุดรธานี
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ผมเลยสรุปมาให้ดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจะได้เป็นอุทาหรณ์กันซึ่งตอนเนี้ยต้องรอผลพิสูจน์นะว่าไอสารที่กินเข้าไปมันคืออะไรน่าสนใจนะครับเนี่ยนะครับโดยเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา9ถึง10มิถุนายนนะครับ เหตุการณ์เนี่ยมีชาวบ้านและลูกค้าหลายรายนะฮะรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งนะครับในตำบลนาหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะฮะหลังจากรับประทานไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะชาปลายมือปลายเท้าหายใจเหนื่อยบางรายมีหมดสตินะครับโดยมีผู้ป่วยเนี่ยประมาณ13ถึง15รายนะครับแล้วก็มีผู้หนักเนี่ยต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลายรายนะครับสาเหตุที่ต้องสงสัยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสวนเนี่ยพบผงปริศนาสีขาวคล้ายเกลือในร้านนะครับมีการต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเม็ดฮีโมโกลบินีเมียนะครับหรือเป็นภาวะเม็ดฮีโมโกลบินในเลือดสูงผิดปกตินะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยโรงพยาบาลก็ได้ปรึกษานะครับศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ได้ส่งเมทิลีนบลูนะครับซึ่งเป็นยาต้านพิษเฉพาะสำหรับภาวะดังกล่าวมาช่วยรักษาผู้ป่วยซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับและตอนนี้ผู้ป่วยทุกรายเนี่ยปลอดภัยนะครับทั้ง15รายเนี่ยปลอดภัยโดยอาการที่ไปที่โรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนอกจากจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของเขียวคล้ำเวียนศีรษะหายใจลำบากนะครับค่าออกซิเจนต่ำแต่ให้ออกซิเจนแล้วไม่ดีขึ้นนะครับในบางรายเนี่ยมีปัสสาวะสีเขียวนะครับหลังได้รับเมทิลีนบลูซึ่งเป็นผลที่พบได้หลังการรักษานะครับเพราะนั้นท ทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็ได้เก็บตัวอย่างวัตถุดิบนะครับน้ำซุปแล้วก็ผงต้องสงสัยนะครับไปตรวจแล้วก็สั่งปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใน1สัปดาห์ตอนนี้ขณะนี้กำลังรอผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคาดว่าต้องใช้เวลาหลายวันนะครับตอนนี้ณวันนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมานะว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดพิษเนี่ยคืออะไรโดยในมุมมองทางการแพทย์นะครับพบว่าผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อเมทิลีนบลูแล้วก็มีภาวะเมทิโมโกบินีเมียนะครับก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนขาดออกซิเจนนะครับกินไปแล้วแบบโอ้ขาดออกซิเจนหน้าเขียวปากเขียวขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนประกอบโซเดียมไนไตรท์นะครับอะนิลีนเดริเวทีฟนะครับหรือว่าสารออกไซด์บางชนิดนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแต่ผมพยายามมองหาว่าตำรวจสวนเจ้าของร้านว่ายังไงก็ไม่มีนะครับได้ผงสีขาวที่เอามาจากไหนอะไรงี้เนาะเดี๋ยวจะได้ตามข่าวทีนึงนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้ากินแบบนี้แล้วเนี่ยมีอาการเงี้ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะจริงก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวได้ตามข่าวมาให้ติดตามต่อไปนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวพิษที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะมาคุยของกีฬาฟุตบอลแล้วกันพี่บุโรมฮะให้สอดคล้องกับเทศกาลฟุตบอลโลกนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ครับกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะแต่เชื่อไหมว่าเวลาไปถามคนอเมริกาเนี่ยนะครับคนอเมริกันเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะเขาบอกอเมริกันฟุตบอลกับเบสบอลนะฮะนะครับ
1: ใช่
0: ฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกพ็อกเกอร์
1: อืมๆเขาเรียกพ็อกเกอร์
0: มันเป็นคำแบบเหมือนเหยียดๆนิดหน่อยว่าใช้ขาเตะอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าฟุตบอลเนี่ยที่มันได้รับความนิยมทั่วโลกเนี่ยเพราะว่ามันง่ายฮะมันมีบอลแค่ลูกเดียวมันมีบอลแค่ลูกเดียวแล้วมันเล่นได้แล้วนะครับมีบอลแล้วก็โตแค่นี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยแล้วกติกาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะ
1: ครับ
0: เตะให้เข้าไปอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเนาะแล้วก็มีการเล่นกันเป็นล่ำเป็นสันเลยประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นที่ป้าบอลไม่แพ้ใครหรอกนะครับก็ฟุตบอลเนี่ยเข้ามาก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เนาะก็มีการด้วยความง่ายนี่แหละนะครับก็คล้ายๆบราซิลเนี่ยก็เล่นกันตามตอกซอกซอยอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: มีพื้นที่ว่างตรงไหนก็เล่นไป
0: ใช่ใช่แล้วก็เป็นกีฬาที่บางทีเนี่ยผู้บริหารระดับสูงก็เตะกันนะครับก็เตะฟุตบอลเป็นการกระชับ
1: กระชับมิตร
0: เวลาไปประชุ
1: ม
0: อะไรวิชาการผู้บริหารหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการเตะฟุตบอลกันก็เราก็เห็นกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้ก็คือเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวมาไปเตะฟุตบอลแล้วเนี่ยหัวใจวาย
1: อ๋อใช่มี
0: หัวใจวายเสียชีวิตนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมานะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเสี่ยงกับการเกิดแท็กเนี่ยมากกว่ากีฬาชนิดอื่นจริงหรือเปล่านะครับนะก็อุบัติการเนี่ยไม่ได้สูงที่สุดนะเมื่อเทียบกับกีฬาทุกชนิด
1: ทั้งหมดเลยไม่ใช่ฟุตบอลไม่ได้สูงที่สุด
0: เป็นหนึ่งในกีฬาที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับ
1: ใช่ใช่เป็นข่าวบ่อย
0: ๆซึ่งมันเป็นกลุ่มกีฬาที่มีลักษณะ stop and go high intensity คือมันต้องแบบวิ่งวิ่งหยุดหยุดแต่ไ
1: ม
0: ่ลงวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดแล้วเวลาวิ่งเนี่ยสปีดเต็ม
1: ต้องสปีดต้องสปีดด้วยใช่ใช่
0: ใช่แล้วตอนที่เราสปีดเนี่ยหัวใจเนี่ยมันจะเต้นเร็วมาก
1: ฉีดเต็มที่เลย
0: 80-95% ของการเต้นสูงสุดอ่ะมันจะไม่เหมือนกับเราวิ่งจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆเนาะความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นมากนะครับฮอร์โมนแคติโคลามีนอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะหลั่งออกมาสูงมากเลยนอกจากนี้ยังมีการขาดน้ำเสียเกลือแร่มีความเครียดด้วยนะคร
1: ับ ค
0: ือปัจจัยเราต่างๆเหล่านี้มันจะกระตุ้นให้เกิดที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยแล้วก็ไปอุดตันหัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจเนี่ยเกิด ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้นะครับเส้นเลือดหัวใจตีบนอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งก็นำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเช่นเดียวกันนะครับโดยกีฬาที่เสี่ยงต่อหัวใจสูงสุดในงานวิจัยนะเป็นกลุ่มนะฟุตบอลไม่ได้สูงสุดนะแต่กลุ่มนี้มีสูงนะครับมีอะไรบ้างนะไปดูนะครับถ้าเรียงลำดับชนิดกีฬาเนี่ยจากสูงที่สุดนะสูงที่สุดก็คือการออกกำลังกายแบบฮิตซึ่งตอนนี้ที่เขากำลังฮิตกันเนี่ย HIIT เนี่ยนะครับ High Intensity เนี่ยออกกำลังกายแบบหนักมากๆเลยเนี่ยอันนี้มีโอกาสสูงนะวิ่งมาราธอน
1: oh.
0: นะครับบาสเกตบอลนะครับ3อย่างเนี่ยสูง
1: uh-huh.
0: นะคร
1: ับ
0: ส่วนฟุตบอลเนี่ยอยู่ปานกลางถึงสูง
1: uh-huh.
0: นะครับเพราะนั้นฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เป็นกีฬาที่ทำให้หัวใจหยุดฮาร์ทแอทแทคเนี่ยมากที่สุด
1: uh-huh.
0: แต่ว่าก็ปานกลางถึงสูงก็เหมือนกัน
1: uh-huh.
0: นะครับ
1: uh-huh.
0: ในขณะเดียวกันกีฬาที่ระดับต่ำถึงปานกลางนะก็มีเช่นวิ่งจ็อกกิ้งนะครับปั่นจักรยานนะครับแล้วก็แบบที่ต่ำเลยนะต่ำเลยโอกาสจะเกิดฮาร์ทแอทแทคน้อยมากก็คือเดินเร็วแล้วก็ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพครับนะเพราะนั้นก็ต้องเลือกกันเนาะการเล่นกีฬาเนี่ยเพราะนั้นฟุตบอลเนี่ยโดยความรุนแรงเนี่ยก็มีลักษณะของที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจหยุดเต้นได้สูงนะครับอันนี้โปรยไปครับแต่ทีนี้ในตัวของฟุตบอลเองเนี่ยประโยชน์มันก็เยอะนะครับประโยชน์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนครับเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอดอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่ามันต้องมีการวิ่งใช่ไหมแต่แล้วอย่างที่เรียนคือมันต้องวิ่งแบบ stop and go high intensity นะครับถ้าคุณแข็งแรงดีเนี่ยมันจะทำให้ปอดกับหัวใจเนี่ยคุณแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคุณปอดกับหัวใจคุณไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาได้นะนี่ข้อที่สองประโยชน์ของฟุตบอลนะฮะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันนี้มีแน่นอนเพราะฟุตบอลมันไม่ได้วิ่งเฉยมันต้องมีเตะด้วยนะครับมีเตะมีการปะทะอย่างนี้นะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการแข็งแรงมันจะเป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งไปในตัวใช่ไหมฮะเวลาเราเตะบอลเนี่ยมันจะต้องมีการเกร็งนะครับมีการยืดกล้ามเนื้อนะมันเหมือนการเล่นเวทเทรนนิ่งนิดๆนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความทนทานและความคล่องตัวนะครับเพราะฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปทางเดียวตลอดหรอก
1: ใช่
0: ซ้ายวิ่งขวามีกระโดดนะครับมันจะทำให้ความยืดหยุ่นนะครับโครงสร้างของข้อต่ออะไรพวกนี้มันจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับข้อที่4ครับช่วยลดความเครียดอารมณ์ดีนอนหลับดีนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนะครับต้องมีการวางแผนแล้วถ้าสมมติว่ามันเราทำได้ดีเนี่ยนะครับเล่นแล้วชนะเนี่ยมันก็จะมีความสุขเนาะลดความเครียดได้แล้วก็มันเล่นเป็นทีมฮะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดสังคมมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คนเนี่ยไปเตะบอลจนแบบแฟนงอนน่ะคือบ้านช่องไม่กลับนะเตะบอลอย่างเดียวเลย
1: ติดบอลมากกว่าติดแฟนนะ
0: ครับพี่ลมเสียงยังดีอยู่ไหมฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินครับได้ยินครับ
0: ฮัลโหลครับ
1: ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินคุณหมออยู่ครับแต่มันมีเสียงมันไม่สะท้อนเข้ามาเหมือนมีเสียงสะท้อนเข้ามาโอเคเดี๋ยวให้คุณหมอปรับนิดนึงนะออกคู่กับ Facebook ด้วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอกำลังปรับนิดนึงนะครับ
0: คุณลงมาโหลดได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับคุณหมอได้ยินผมไหมคุณหมอได้ยินผมไหมโอเคเดี๋ยวต้องโทรใหม่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโทรใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวใช้เบอร์นี้ก่อน ผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวให้คุณหมอมาให้มันเคลียร์ไปน่าจะใกล้เคลียร์แล้วครับกับผมผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับแทนคุณหมอน่าจะกำลังแก้อยู่คุณหมอจะต่อเลยไหมครับได้ยินคุณหมอได้ยินเสียงคุณหมอครับเดี๋ยวโอเคครับสักครู่นึงนะผู้ฟังรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวคุณหมอกำลังปรับได้ยินครับได้ยินครับต่อเลยไหม ต่อเลยไหมครับได้โอเคครับเดี๋ยวผมล็อกสายไว้ก่อนนะฮะล็อกสายเรียบร้อยแล้วคุณหมอได้ยินเสียงผมไหมครับ
0: ครับครับ
1: ต่อเลยงั้นต่อเลยคุณหมอครับเชิญครับ
0: โอเคครับเมื่อกี้เราพูดถึงไปฟุตบอลแล้วเนาะส่วนโทษและความเสี่ยงนะครับก็อย่างที่เรียนเกิดฮาร์ดแอทแทคได้ต้องระวังนะครับคือถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาสุขภาพนะครับเป็นปัญหาหัวใจอะไรพวกนี้ต้องระวังนะอย่าฝืนนะครับคือถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงแล้วกันเอางี้คุณเป็นหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจตีต้องไบพาส2เส้น3เส้นเนี่ยคุณอย่าไปเล่นเลยครับฟุตบอลน่ะนะครับไปออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นดีกว่าเพราะ
1: ใช
0: ่ตัวโกหรือเป้าหมายก็คือรักษาสุขภาพเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวเพื่อนได้เป็นคูลเลอร์ซ้ายคูลเลอร์ขวาวิ่งเสิร์ฟผ้าเย็นอะไรพวกนี้ได
1: ้ได้
0: นะทางเสียเพื่อนดีกว่านะครับทีนี้ความเสี่ยงอันคือเกิดการบาดเจ็บง่ายครับก่อนเป็นกีฬาที่ปะทะหรือบางทีไม่ได้ปะทะเนี่ยวิ่งแล้วมันบิดผิดท่าเนี่ยโอ้โหจามเลยฮะ
1: เอ็นฉีกเจ็บได้
0: ไอ้ตรงเส้นเอ็นเข่าบ้างนะกล้ามเนื้อฉีกบ้างกระดูกหักเจอบ่อยล้มแล้วมือลงนะครับกระดูกหักนะครับนะแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะลมแดดกับขาดน้ำอันนี้ต้องระวังเนาะเตะโดยเฉพาะช่วงหน้าก็มีข่าวบ่อยๆศีรษะอาจจะมีการกระทบกระเทือนจากการปะทะได้นะครับแล้วก็พลังงานสูงนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะหมดแรงนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นฟุตบอลก็ต้องประเมินตัวเองให้ดีก่อนสเต็ปแรกเลยนะ
1: mm-hmm. อ
0: ย่างที่เรียนนะถ้าคุณสุขภาพไม่ดีนะครับเป็นโรคประจำอยู่แล้วเนี่ยในมองหมอนะก็เลี่ยงเถอะเพราะเรามีการออกกำลังกายแบบอื่นที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงได้โดยต้องเกิดความเสี่ยงมากนะครับแต่เล่นก็จะอบอุ่นร่างกายเล่น10ถึง20นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นนะครับดื่มน้ำให้พีพอนะครับ เล่นให้รู้จักร่างกายตัวเองนะครับถ้าเหนื่อยมากอย่าฝืนพักเลย นะครับเอาไปได้นักกีฬาอาชีพอย่าฝืนนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเล่นเนี่ยก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอรวมทั้งหลังด้วยต้องมีการฟื้นฟูร่างกายให้ดีนะครับหลังเล่นก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ลดการบาดเจ็บของตัวกล้ามเนื้อด้วยนะครับเอามาฝากนะครับการออกกำลังกายด้วยฟุตบอลเพื่อให้ไปสุดนะครับเด
1: ี๋
0: ยวช่วงนี้คุยเรื่องของไมโครไบโอมครับจุลชีพชีวิตว่าร่างกายเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเล็กที่เราตอนแรกเรามองเหมือนเป็นโรคเนี่ยแต่จริงๆให้ร่างกายเกิดประโยชน์มากแล้วเราจะทำไปอยู่ร่วมกับมันอย่างไรเดี๋ยวคุยให้ฟังช่วงไลฟ์หลังยุคนะครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักเลยคุณหมอเดี๋ยวผมโทรไปอีกครั้งหนึ่งนะแต่เปลี่ยนเบอร์คุณหมอวางสายได้เลยนะครับผู้ฟังเดี๋ยวภาค Facebook Live นะครับคุณหมอจะสดต่อหลังจาก5ทุ่มไปแล้วนะครับสามารถติดตามชมทาง Facebook ของคุณหมอมาก่อนได้นะเอ้าวันนี้ผมลืมแชร์ใช่ไหมเนี่ยผมปิดเครื่องไปแล้วเพราะถ่านจะหมดแบตเตอรี่จะหมดขออภัยด้วยเดี๋ยวค่อยแชร์ใหม่หลังเบรกครับหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะช่วง Facebook ของคุณหมอไลฟ์สดเนี่ยก็เป็นเรื่องของจุลชีพนะสิ่งมีชีวิตในร่างกายเราพวกจุลินทรีย์ต่างๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่ารู้ไว้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ022900473นะผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับย้ำเบอร์นะครับ022900473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี จงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดี

0: ป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
5: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
5: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
7: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
8: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
9: ยุ่งนี่นะต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
10: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
11: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
12: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผมย้ำเบอร์นะผู้ฟังที่ต้องการจะโทรศัพท์มาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำนะล่ะคุณหมอจะให้คำปรึกษาในส่วนของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ022900473นะ022900473สายนี้จากไหนครับช่วยปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะครับฮัลโหล
13: ฮัลโหล
12: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: สวัสดีค่ะคุณหมอ
14: ครับเชิญ
13: ป้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหน่อยอยากถามว่าคือถ้าเป็นหลอดเลือดในสมองตีบแล้วแล้วยังมีก็เป็นหลอดเลือดหัวใจอีกแล้วยังนี้ป้าก็ทำงานได้เหมือนคนปกตินั่นแหละแล้วก็มาเป็นแล้วอยู่ดีๆก็ป้าก็ไปเข้าป่าเนาะไปเก็บๆได้ยินไหมคะคุณหมอ
14: ได้ยินครับ
12: คุณหมอคุณหมอฟังอยู่ครับอธิบายต่อ
13: จ้ะแล้วก็ทีนี้อยู่ดีๆอ่ะมันก็ข้อเข่าของป้ามันไม่บวมไม่อะไรหรอกแต่มันก็เจ็บขึ้นมาอยู่นี่3 4วันแล้วแล้วไม่บวมไม่อะไรแต่ก็เจ็บจนแทบเดินไม่ได้อ่ะป้าก็เลยไปโรงพยาบาลไปหาหม

0: หมอเขาก็ฉีดยาแก้ปวดให้ฉีดยาแก้ปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมาแต่ฮอร์โมนเข้าไปฮอร์โมนฤทธิ์ยามันก็เจ็บขึ้นมาอีกอันนี้มันจะเป็นสาเหตุอะไรคุณหมอ
1: ก็เป็นสาเหตุการใช้งานเยอะไปครับ
0: ใช้งานมันเกินไปเหรอคะ
1: ก็เก็บเห็ดเยอะไป
0: เออคือป้าไปขึ้นเขาแล้วก็ไป10วันติดต่อกันแล้วมันมาเป็นวันที่7
1: มันไม่ไหวฮะ
0: ต้องทำยังไงคะ
1: ก็พักสิครับทำไม่ไหวฮะ
0: ป้าพักมา3วันแล้วพักมา3วันยังไม่ได้ขึ้นเขาเต็มแต่อาการมันถ้าว่าเบามันก็เบาไปหน่อยนึงแต่คุณหมอว่ามันจะข้อเข่าเนี่ยมันจะหลุดหรือว่ามันจะยังไงคะ
1: ข้อเข่าไม่หลุด
0: คุณหมอวิจัยให้หน่อย
1: ครับคุณป้าฟังก่อน
0: จ้า
1: ฟังนะครับ
0: จ้า
1: ครับข้อของคุณป้าไม่ยากหรอกประวัติก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับคุณป้าเอกป้ามันปวดแต่มันไม่บวมมันไม่อักเสบก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นจากการติดเชื้อเนาะมันคงไม่มีหนองหรอกคือรูปแบบแบบนี้เป็นรูปแบบของข้อต่อหรือเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆข้อเข่าอะครับมันมีการบาดเจ็บขาดแบบเนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยเส้นเอ็นข้อต่อที่มันอยู่รอบๆเข่าอะครับมันน่าจะมีบาดเจ็บและฉีกขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณป้าจะต้องทำก็คือคุณป้าต้องพักฟื้นครับแล้วมันต้องใช้ตามันไม่หายเร็วด้วยคุณป้าพักเลยครับอย่ายืนอย่าเดินนั่งงอเข่าพับขากินยาพักจนกว่าหายครับ
0: ถ้าพักมา3วันแล้วค่ะ
1: ไม่พอครับถ้ามันบาดเจ็บเนี่ยบางทีมันต้องมากกว่านั้นด้วยและที่สำคัญก็คือถ้าเราหายแล้วแล้วเราไปทำอีกแล้วมันเจ็บอีกคุณป้าต้องรู้แล้วครับว่าร่างกายเรารับไม่ไหวครับกับสิ่งที่ทำอ่ะ อายุเราขึ้นเรื่อยๆครับ
0: อายุป้า65ค่ะ
1: ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าถ้าไปทำแล้วเจ็บเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายเราทนไม่ไหวครับคุณป้าครับความแข็งแรงมันไม่เท่าเก่าครับมีเท่านี้โรคคุณป้าครับ
2: โอเค
0: บางวันก็เกียบเป็นลมก็พอดีได้ยาดมคุณหมอให้มาตั้งแต่ปีใหม่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ที่เขียนจดหมายไปแล้วได้ยาดมของคุณหมอก็เลยใช้มาตลอด
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
2: ครับเคลียร์นะคุณป้าเคลียร์นะ
0: จ้า
2: โอเคครับโชคดีครับบางทีใช้งานหนักก็ร่างกายมันก็ต้องเจ็บป่วยละนะต้องพักผ่อนดีพักให้พอพักให้หายนะครับอ่ะเชิญครับถามได้เลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหลังล็อกค่ะเนื่องจากก้มผิดท่าแล้วก็ตอนที่เริ่มล็อกก็คือเหมือนกับกล้ามเนื้อหลังเรากระตุกอย่างรุนแรงค่ะก็พยายามแก้ปัญหาแต่ก็สรุปสุดท้ายก็คือนอนราบกับพื้นค่ะแล้วก็ลองเซิร์ช AI ดูมันบอกให้เข่าขึ้นมาคือตอนนี้สรุปว่าได้กินคาร์บาดอลไปแล้วค่ะปัญหาก็คือว่านอนพักมาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่ะถามว่าขยับดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนได้แบบ completelyดิฉันอยากเรียนถามคุณหมอว่าปกติหลังจากกินยาแล้วเนี่ยมันนานแค่ไหนที่เราจะกินยาคาร์บาดอลได้อีก1เม็ดให้เร็วที่สุดอะค่ะ
1: อ๋อ
3: มันต้องห่างกันแค่ไหน
1: คาร์บาดอลเนี่ยมันเป็นยาระงับปวดในกลุ่มโอปิออยด์นะเป็นกลุ่มดิลิเวอร์ทีของโอปิออยด์คือเป็นยาแก้ปวดที่บางทีเราก็ไม่ได้ใช้กันเป็นตัวแรกหรอกนะฮะมันเป็นแค่ยาระงับปวดเนาะค ือถามว่าจะซ้ำได้อีกมากน้อยเท่าไหร่แต่เขาให้ได้ทุก8ชั่วโมงไง
3: ทุก8ชั่วโมง
1: ใช่ใช่ถ้าปวดมากก็อาจจะขยับเป็น6ชั่วโมงได้ก็โดสก็ยังไม่ได้เกินอะไรแต่ประเด็นคือแบบนี้ครับประเด็นคือแบบว่าถ้าฟังที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมันมีการบาดเจ็บและฉีกขาดถ้ารูปแบบนี้นะหรืออาจจะมีการหดเกร็งนะครับหดเกร็งซึ่งยาในกลุ่มที่มันอาจจะ
2: ตรง
1: ได้ตรงกว่าก็คือเช่นต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือเอนเซดหรืออาจจะกินร่วมกับยาในกลุ่มคลายกล้ามเนื้อน่ะผมว่ายากลุ่มนี้มันจะออกฤทธิ์ได้ตรงกว่าธรรมดอลนะฮะธรรมดอลมันเป็นยาปวดบรรเทาปวดเฉยๆแต่มันไม่ได้แก้เรื่องการอักเสบและคลายกล้ามเนื้อนะครับ
3: ค่ะดิฉันเป็นโรคไตระยะ 3A ค่ะก็เลยรู้สึกแย่ๆเอ็นเซ
1: ตไตระยะ 3A จริงๆถ้าปวดมากเอ็นเซตก็พอได้แต่ถ้าไม่อยากกินเอนไซม์จริงๆกินยาคลายกล้ามเนื้อก็ทานได้เลยครับไม่มีปัญหา
3: ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วหลังล็อกเนี่ยโดยทั่วไปแล้วใช้เวลาแค่ไหนถึงจะสามารถกลับมาได้ปกติคะ
1: ก็อย่างนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเนาะถ้าสมมติว่าคนไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเนาะแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็พักวันไม่เกินวันก็หายครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นซ้ำๆอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโดยกลไกเนี่ยมันจะเป็นการอักเสบเรื้อรังครับคือคำว่าหลังล็อกของคุณเนี่ยมันผมตีความว่ามันการอักเสบที่มันเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะครับซึ่งในกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าคนเป็นซ้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆเป็นทีเรื่อยๆบางทีก็ลามไปฝืนขึ้นมาสะบักอะไรนี้นะครับก็ต้องระวังในแง่ของการปฏิบัติตัวให้ดีหลีกเลี่ยงการก้มการโยกการใช้ร่างกายที่มากเกินกับความกำลังของตัวเองก็ต้องตอบแบบนี้ฮะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องกล้ามเนื้อถ้ามันไม่ได้เรื้อรังจริงๆอ่ะวันสองวันก็ดีขึ้นนะครับครับ
3: โอ้เป็นวันเลยเหรอคะวันสองวันเลยใช่ไหมคะ
1: โอ้ก็ถ้าเป็นเยอะก็เป็นวันนะแต่ถ้าแบบเป็นไม่รุนแรงอ่ะบางทีก็เป็นหลักชั่วโมงก็ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยต้องรู้เลยบางคนนะปวดเป็นวันเนี่ยฮะบางทีตั้งหลายวันแน่กว่าจะหายอ่ะ
2: เป็นเองหรือว่าไปทำอะไรถึงเป็นครับ
3: คืออาการนำมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะคือรู้สึกเจ็บบั้นเอวด้านหลังค่ะเจ็บหลังล่างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหมายความว่าก็เดินเหินได้ตามปกติแต่ว่าดีอยู่ช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะก้มลงอย่างรวดเร็วค่ะก็กระตุกเลยค่ะพอกระตุกก็อยู่นานค่ะแล้วก็สรุปแล้วตอนนี้นอนหงายชันเข่าโดยหนุนหมอนไว้ที่เข่าเพื่อให้กล้ามเนื้อที่หดตัวมันคลายตัวนะคะ
1: ค
3: แต่ก็แต่คือถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะ
1: ครับมีอาการชาลงขาไหมครับ
3: ไม่ชาแต่ตอนนี้ขอโทษนะคะรู้สึกเมื่อยก้นมากเลยอะคะ่ะ ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันอีกนานแค่ไหนมันถึงจะแบบหายไปจากเรา
1: ผมว่าเดี๋ยวคืนนี้แล้วคืนนี้มียาอะไรทานบ้างอ่ะ
3: ก็มีธรรมดอลแล้วก็มียาเอนเซตหลายตัวเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองไปดูว่าคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าควรกินอะไรในลักษณะนี
1: ้ก็จริงๆ 3A เนี่ยถ้าปวดมากเนี่ยกินเอนเซตสั้นๆได้นะกินแบบช็อตนะกินสักเม็ดนึงอะครับ
3: แล้วก็พรุ่งนี้ดูอาการอีกทีใช่ไหมคะ
1: อะไรนะฮะ
3: พรุ่งนี้ดูอาการถ้าเกิดว่ามันยังปวดต่อเนื่องเช่นขยับเขยื้อนยังไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องซ้ำอีกเม็ดนึงอย่างนี้ถือว่าสั้นไหม
1: คือถ้าพรุ่งนี้นะแล้วมันยังขยับไม่ได้นะผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้ามันยังขยับผ มว่า
3: อาจจะคนเดียวพอดีอยู่คนเดียวค่ะ
2: ตอนนี้ขยับไม่ได้เลยเหรอลุกขึ้นได้ไหมเนี่ยลุกขึ้นนั่งอะไรได้ปกติไหม
3: ก็ค่ะขอโทษนะคะคือคลานเอาค่ะไปห้องน้ำก็ขอโทษนะคะปัสสาวะลาดเลยค่ะคือแบบว่าแต่ไม่สามารถที่จะแบบทำตัวเองให้ในลักษณะหักงอหลังได้เลย
1: เอางี้ถ้าพรุ่งนี้ผมว่าพี่กดเลย
2: 1669เลย
1: แล้วให้เขาแป
2: ๊บให้เขามารับไปโรงพยาบาลถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้น
1: อาจจะต้องทำ MRI นะ
2: ถ้า
1: ไม่ดีขึ้นนะเคสเนี่ยถ้าฟังที่เล่านะ
3: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคุณบรรลบขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 1669จำไว้เลยจดไว้เลยนะครับ
3: ค่ะ
2: เซฟไว้คือถ้าไม่มีใครช่วยก็1669เขาก็จะมาช่วยเราได้นะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเนาะ
1: ฟังดูเป็นเยอะแต่ว่าก็ใจชื้นนิดนึงว่ายังไม่มีชาลงขา
2: ใช่สติ
1: มากเด
2: ิน
1: ก็ได้
2: ทรงสติยังดีอยู่โอเคครับ
1: คร
2: ับ อ่ะสายที่รออยู่ต่อเลยครับโทรมาต่อเลย02-290-0473นะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ปัจจุบันทันด่วนเลยนะโทรมาในภาวะที่มีปัญหาพอดีคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปอะคอกเซียได้ไหมคุณหมอ
1: ได้ครับได้เม็ดนึงระงับอาการปวดถ้าดีขึ้นก็โอเค
2: อ๋อครับอะคอกเซียก็เป็นเอ็นเซตตัวหนึ่งใช่ไหม
1: ต
2: ั
1: วหนึ่งครับ
2: โอเคครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
4: จะถามคุณหมอว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นมานานหลายเดือนแล้วจนเป็นแบบบางทีก็แน่นต้องไปหาหมอกลางคืนไปฉีดยาแล้วมาทีหลังนี่ไม่ได้ไปก็ซื้อยามากินมันก็ไม่หายแสบคอมากเป็นแผลในคอแล้วก็เก็บใต้นมข้างขวามึนหัวมากรู้สึกเหมือนจะแสบเข้าไปในรูจมูกด้วยปวดใช้ทอยเงี้ยไม่รู้จะกินยาอะไรแล้วกินผงกล้วยดิบก็ไม่หาย
1: คำถาม
4: คะ
1: ป้าจะถาม
4: ว่าไม่รู้จะถามคุณหมอว่าจะกินยาอะไรมันถึงจะหายกินกาวิทคอนมันก็ไม่หายหยุดกินมันก็เป็นนอนยากมากเลยต้องนั่งแบบทรมานมากเลย
1: ได้ส่องกล้องหรือยังครับ
4: ฮะ
1: ส่องกล้องกระเพาะหรือยังครับ
4: ไม่ค่อยได้ยินเลย
2: คุณหมอถามว่าได้ส่องคุณหมอได้ทำการส่องกล้องกระเพาะเราหรือยังครับ
4: ไม่ได้ส่งเคยส่งตั้งนานสองสามปีได้แล้วมันเคยส่งทั้งก้นแล้วก็ทางปากก็ว่าเป็นแผลที่หลอดอาหารตอนต้นก็กินยาของโรงพยาบาลแล้วก็มันก็หายไปแล้วทีหลังนี่ปวดท้องแล้วหมอบอกจะให้ไปส่งกล้องอีกแต่ก็ไม่ได้ส่ง
1: ผมคิดว่าขั้นแรกรอบนี้เนี่ยมันผ่านมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยคุณป้าน่าจะส่องอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ
4: จ้ะ
1: คือการส่องกล้องเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยบอกประเมินความรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็จะแยกไปด้วยแต่ว่าก็ใจคืนนิดนึงว่าคุณป้าเคยส่องมาแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันก็คัดกรองไปได้ส่วนหนึ่งแหละนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่มะเร็งอ่ะคือโรคที่เรากลัวจริงๆของกลุ่มอาการพวกนี้คือกลุ่มอาการมะเร็งในทางเดินอาหารนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะเป็นกลุ่มอาการโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนที่มันแบบเรื้อรังอ่ะนะครับซึ่ง
4: บางเคสคือท้องมันจะอืดเหมือนกับมันมีแต่ลมอยู่ในท้องตลอดเวลามันไม่ค่อยตดอะไรเงี้ย
1: ครับตา
4: จ
1: ้ะโอเคผมพูดต่อนะ
4: จ้ะ
1: โอเคนะครับก็ ถ้ามันเป็นลักษณะของโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนที่เป็นลักษณะแบบนี้จะรักษาค่อนข้างยากเพราะว่าการดำเนินโรคมันแย่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาเริ่มต้นรักษาแบบจริงจังอ่ะนะครับเพราะว่าการรักษาสูตรกรดไหลย้อนเนี่ยถ้าด้วยยาเนี่ยหมอทุกคนเขาก็รู้เท่ากันหมดนะครับมันก็ต้องกินยากลุ่มลดกรดนะครับกลุ่มพวกโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์พวกยาลดการบีบตัวในกระเพาะอะไรแบบนี้ซึ่งยามันก็จะวนไปเวียนมาแต่ว่ามันจะต้องกินต่อเนื่องนะครับกินต่อเนื่องแล้วมีการปรับตัวยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตัวยาใหม่ๆบางตัวที่มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คุณป้าต้องให้คุณหมอเขารักษาแล้วก็กินยาต่อเนื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมนี่แหละถ้าเป็นกฎหลักย้อนนะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็ต้องเคี้ยวข้าวช้าๆกินมื้อเล็กๆนะครับลดน้ำหนักลงถ้าอ้วนนะครับถ้ามีเรื่องของบุหรี่แอลกอฮอล์ต้องเลี่ยงนะครับอาหารพวกของเผ็ดจัดเค็มจัดของมันของทอดกาแฟน้ำอัดลมอะไรแบบนี้ต้องลดนะครับการปรับพฤติกรรมเนี่ยสำคัญเคี้ยวเนี่ยต้องช้าๆเลยนะครับกระเพาะไอ้ตับแล้วก็มือเนี่ยต้องอย่าไปกินมือใหญ่กินมือเล็กๆกินมือเล็กๆนะครับก็คือถ้าเป็นกฎไหลย้อนจริงๆก็ทำแบบนี้ครับยังไงมันก็ต้องดีขึ้นแต่มันต้องอดทนและต่อเนื่องอ่ะต้องกินจัง
4: กินไอ้พวกบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้ไม่น้ำอัดลมนี่ไม่กินแต่ว่าอาจจะเป็นที่เมื่อก่อนมันเป็นนานแล้วเมื่อก่อนกินข้าวไม่เป็นเวลาร
1: วมทั้งพวกการพักผ่อนนอนหลับความเครียดพวกนี้ด้วยนะ
2: ใช่ใช่ใช่พักผ่อนด้วยความเครียดด้วยต้องเอาออกให้หมดแล้วจะค่อยๆดีขึ้น
4: นอนหลับยากอยู่ค่ะ
2: นั่นแหละนั่นก็คือปัจจัยหนึ่งเครียดด้วยไหมเครียดด้วยไหมหลับยากก็เครียดมันมาด้วยกันนะก็ต้องปรับด้วยกินอาหารมื้อเล็กลงกินอาหารที่มันย่อยง่ายขึ้นกินรสอ่อนๆรสไม่จัดครับ
1: ก็มื้อเย็นให้กินน้อยลงม
2: ื้
1: อเย็นกินให้มันเบาๆท้องหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็นอนใช่ไหมพอนอนปุ๊บการกดไหลย้อนจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมื้อเย็นกินให้น้อยลงหน่อยคร
2: ับ แล้วก็ไปหาหมอถ้าหมอบอกว่าส่องกล้องส่องเลยนะ
1: เอ้ย
2: ส่องเลยไม่ต้องรอเวลาเลยบอกส่องเลยเร็วสุดเลยก็นัดคิวได้เลยจ้าครับ
4: จ
2: ้
4: าจ้า
2: เนาะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: โอเคครับ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะในความรู
2: ้ครับโชคดีครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
2: เหลือนาทีกว่ารับสายคงไม่ทันแล้วเนาะน้องคุณหมอเนาะ
1: ครับผม
2: Facebook มีอะไรจะโชว์บอกเลยครับ
1: เดี๋ยวช่วงเนี้ยครับอย่างที่โปรยไปคือจะคุยเรื่องของจุลชีพนะฮะที่มันอยู่ในร่างกายเรานะในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทางเดินอาหารเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีความรู้มากกว่านั้นนะคุณฟังฮะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราก็รู้แต่ว่ามันจะผลิตสารนู่นสารนี่เข้ามาเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยเรารู้ว่าไอ้จุลชีพพวกเนี้ยมันมีผลกับยีนด้วยนะครับยีนทำให้เราเกิดโรคขึ้นมาได้เลยองค์ความรู้พวกนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เขาพยายามจะเอามาพัฒนาเรื่องของการดูแลสุขภาพเรานะครับเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องไมโครครับจุลชีพเพื่อชีวิตครับ
2: โอ้น่าสนใจเดี๋ยวเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะในภาค Facebook ไลฟ์สดของคุณหมอมะกรผมแชร์ไปทาง Facebook เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปเปิดดูได้เลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากรมากครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ ครับสวัสดีครับอ่ะก่อนจะลากันไปก็ฝากผลิตภัณฑ์ไปผู้เบสไว้ด้วยนะครับแล้วก็งานนะฮะThailand Healthcare ที่3ย่านมิดทาวน์ไปผู้เบสมาเปิดบูธด้วยนะครับร่วมกับเครือข่ายของทางมติชน25ถึง28มิถุนายนปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเดี๋ยวค่อยแจ้งข่าวกันแล้วกันเนาะอ่ะหมดเวลาครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
5: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมควบรวมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับภารกิจการควบรวมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศ
7: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาและเตรียมความพร้อมตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้งานด้านวัฒนธรรมและงานท่องเที่ยวถือเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติเบื้องต้นจะพิจารณาทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและของโลกพร้อมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆที่ประสบความสำเร็จทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกเพื่อนำบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีมาประกอบการออกแบบโครงสร้างภารกิจและระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาริชโยรายงาน
5: จังหวัดภูเก็ตออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ตกสำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระการเดินทางและเข้าถึงบริการได้ใกล้บ้านจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้
8: เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับอำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569สำหรับประชาชนที่มีรายชื่อตามบัญชีผู้ตกสำรวจในพื้นที่ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางในการเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐท่านี้กำหนดออกหน่วยรับลงทะเบียนระหว่างวันที่13ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 15:00 นณโรงเรียนเทศบาลบ้าน3กองวัดกระจรรังสรรค์สำหรับผู้ประสงค์ลงทะเบียนขอให้นำ ัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากไม่สะดวกเดินทางไปยังจุดบริการสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการนอกจากนี้อำเภอเมืองภูเก็ตยังจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการลงทะเบียนถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนวพันธ์ปรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
9: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วโดยนัดเปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกพบทีมชาติแอฟริกาใต้
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันทั้ง3ประเทศเจ้าภาพเริ่มต้นที่ในวันนี้เวลา 23:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาประเทศเม็กซิโกภายใต้แนวคิดปาเปลปิกาโดหรือศิลปะการตัดกระดาษพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเม็กซิกันซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ในการถ่ายทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติขณะที่ไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดอยู่ที่การแสดงจากศิลปินระดับโลกชากีร่าและเบนาบอยที่จะขึ้นเวทีร่วมกันพร้อมเปิดตัวบทเพลงใดๆต่อสายตาแฟนฟุตบอลทั่วโลกเป็นครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดจะเป็นการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยทีมชาติเม็กซิโก1ในเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ในเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A จะแข่งขันในช่วงเช้าวันที่12มิถุนายนโดยทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในเวลา 9:00 นปริมพันธ์สอนการรายงาน
9: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระใส่ลงไปในบ่อน้ำที่พระเนนกลุ่มหนึ่งใช้กันสำหรับดื่มสำหรับกินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเวลาเนนไปตักน้ำฉันน้ำใช้โอ้โหพังงะเลยทั้งเหม็นทั้งเละเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะของเจ้าสุนัขจิ้งจอกโอ้ยแล้วพระเนนก็จะแก้ปัญหากันยังไงล่ะที่นี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนำเสนอรายการธรรมะที่จะนำความรู้ปัญญาความเข้าใจความลึกซึ้งในธรรมะทั้งในส่วนที่เป็นทางกว้างและทางลึกทั้งในส่วนที่เป็นการนำไปใช้นำไปปฏิบัติและส่วนที่เป็นความรู้ประดับปัญญาให้มันเต็มเปี่ยมขึ้นมาฟังการเต็มขึ้นเต็มขึ้นของปัญญาที่เป็นอันดับสูงสุดนั้นก็ต้องอาศัยคุณธรรมอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่สั่งสมกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องความเพียรสั่งสมมามันก็ทำให้ปัญญาที่เป็นอันดับสูงสุดนั้นค่อยเต็มขึ้นเวลาเราฟังธรรมะท่านฟังเป็นการบ่มเป็นการสะสมเป็นการพัฒนาไปในตัวจึงในทุกวันศุกร์ท่านฟังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานที่จะสอดแทรกคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเสริมเพิ่มเติมจากเรื่องราวหลักๆที่เป็นการแสดงธรรมไว้บางครั้งก็จะปรารภเหตุการณ์หรือคำถามของพราหมณ์หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาเล่าทำความเข้าใจให้ฟังบางครั้งก็จะอาศัยคำถามของปริพาชกหรือเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งจากพระราชาเราก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนของอรรถกถาครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นท่านแยกชั้นของข้อมูลเอาไว้เวลาทำการศึกษาแล้วจะได้เข้าใจชั้นความถูกต้องลำดับความน่าเชื่อถือวิธีในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นได้จุดประสงค์ที่ต้องมีการฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาพัฒนาจิตใจของเรานั้นเพราะว่าเราจะได้พ้นจากความทุกข์ไงทุกฝั่งพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความยึดถือพ้นจากปัญหาอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยแน่นอนว่ามีการกระทบกันมีเรื่องราวคนนั่นจะเป็นอย่างนั้นคนนั่นจะทำอย่างนี้ถ้าเรายังคล่องอยู่ยังยินดีอยู่บ้างหรือไม่ยินดีอยู่บ้างเราจะพ้นไปจากมันไม่ได้ต้องมีทั้งความไม่ยินดีในส่วนที่มันน่าจะยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในส่วนที่มันน่าจะยินร้ายไม่ยินดีนี่ไม่ใช่ว่าเขายินดีมาแล้วเราก็จะไม่ยินดีนะคือยินร้ายไงแต่ไม่ยินดีเนี่ยจะเกิดกับความยินดีแล้วถ้าจะยินร้ายก็อย่าไปยินร้ายสิ่งที่มันควรน่าจะยินร้ายเราอย่าไปไม่ยินดีเพราะไม่ยินดีมันคือยินร้ายแล้วแหละแต่ถ้าเราเอาไม่ยินดีไปอยู่กับความยินดีนั่นมันถึงจะถูกเอาไม่ยินร้ายมาอยู่กับความยินร้ายนั่นมันถึงจะถูกเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้เราน่าจะไม่ยินดีได้ยินร้ายได้มันมีในโลกนี้มีเรื่องราวหนึ่งตัวอย่างที่จะอธิบายถึงจุดนี้โดยตรงเลยเป็นเรื่องราวที่บริษัทเนี่ยถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายก็จะน่าไม่ยินดีใช่ไหมล่ะ แต่ท่านไม่ยินร้ายเรื่องราวนี้เป็นยังไงนิทานชาดกที่ชื่อว่าพันธนะโมกขชาดกคือหลุดจากพันธนาการเพราะว่าเวลาที่มันจะรุงรัดเราเนี่ยกิเลสเนี่ยนะมันเอาเราสองทางเสมอทุกฝั่งจำไว้ให้ดีเราอย่าไปติดกับดักไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งติดกับดักในความที่ยินดีแล้วเพราะเราจะไม่ทำสิ่งที่น่าจะยินดีนั้นกี่วันนั้นจะเป็นความไม่ยินดีก็แล้วกันเมื่อนั้นกลายเป็นความยินร้ายนี่ยินดีมันก็ทำให้เราเปลี่ยนไปทีหนึ่งพอเราจะไม่เอาความยินดีมันกลายเป็นความยินร้ายมันก็เอาเราอีกทางหนึ่งจะหลุดพ้นยังไงนิทานเรื่องนี้ก็บอกไว้เป็นเรื่องที่พระโพธิสัตว์ตอนนั้นเกิดเป็นปุโรหิตหมายถึงเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเป็นอาจารย์ของพระมหากษัตริย์ในชาตินั้นคือพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตองค์พ่อมีข้าราชการที่มีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์อยู่คือโพธิสัตว์นี่แหละพอพระเจ้าพรหมทัตองค์พ่อสวรรคตไปลูกก็ขึ้นครองราชแทนเป็นพระเจ้าพรหมทัตองค์ต่อมาพระราชาองค์ใหม่ก็ถือเอาโพธิสัตว์นี้เป็นอาจารย์ว่าโอ้ท่านรับราชการมาตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อมีความรู้มีประสบการณ์มากมายงั้นขอให้เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ที่จะคอยถวายคำแนะนำให้ตำแหน่งนี้เขาก็เรียกว่าเป็นปุโรหิตคือที่ปรึกษาปุโรหิตนี่ก็ถวายคำแนะนำให้พระราชานี้ตั้งอยู่ในธรรมนิทานชาดกนี้ชื่อว่าพันธนะโมกขชาดกนะคือเนี่ยพอเรามีตำแหน่งนะมีเงินทองมีชื่อเสียงปุ๊บนี่กิเลสเนี่ยจะมีลักษณะว่าให้เราไปยินดีในสิ่งนี้ให้เราไปเพลิดเพลินพอใจในชื่อเสียงตำแหน่งเงินทองที่เรามีคือบริษัทก็พยายามที่จะสอนพระราชาสอนตัวเองด้วยว่าอย่าไปยินดีทีนี้พระราชาก็ขึ้นครองได้แล้วก็มเหสีและหนึ่งในมเหสีที่สวยงามที่สุดนี่ก็เลยตั้งไว้ให้เป็นอัครมเหสีอัครมเหสีเนี่ยสวยงามมากดูฟังรูปโฉมเธอนี่ยิ่งกว่าความงามของมนุษย์ทั่วไปแต่ไม่ถึงกับผิวพรรณทิพย์ไม่ถึงกับความงามของพวกเทวดาทำให้พระราชาเนี่ยโอ้โหหลงมากๆพอใจยินดีคืนนี้ก็ธรรมดานะในความที่เป็นผู้เสพกามก็ยังยินดีในความสวยงามยินดีในรูปยินดีในกลิ่นเหล่านี้คือเธอขออะไรเนี่ยได้หมดเธออยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากไปที่ไหนจัดไปเต็มให้จุกๆกันไปเลยแบบว่าปรนเปลือกันเต็มที่เพราะว่าด้วยความที่รักด้วยความที่หลงอย่างมากของพระราชาเธออยากได้อะไรนี่จัดให้ไปหมดเลยบอกสิ่งใดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกระโถนสิ่งนั้นจะเป็นลิงก็ตามบอกว่าลิงเป็นนกอันนั้นคือนกจบบอกว่ากระโถนเป็นไม้นั่นคือไม้จบนี่คือยกเป็นอุปมาให้ดูฟังได้เปรียบเทียบเห็นถึงการที่ว่าพระราชาเนี่ยรักนางหลงนางในขนาดไหนด้วยความสวยของนางนี้ก็จึงประทานพรให้ว่าโอ้เธอนี่ฉันพอใจเธอมากเธออยากได้อะไรเธอขอเลยแต่สิ่งที่นางขอนี่ก็ไม่ใช่ว่าให้กระโถนเป็นไม้ให้ลิงเป็นนกหรอกเพราะว่าคนสวยเนี่ยนะเขาก็อยากที่จะสวยอยากที่จะงามยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นแต่คนที่มีอำนาจมีบารมีอยู่แล้วก็อยากที่จะมีอำนาจมีบารมีเพิ่มขึ้นคนที่ร่ำรวยมั่นคงมีเงินทองมากอยู่แล้วก็อยากที่จะมีเงินทองมีความร่ำรวยมีบารมีมากขึ้นเช่นเดียวกันดูฝั่งนี่คือในฝ่ายกามใช่ไหมคนที่มีปัญญาอยู่แล้วก็อยากที่จะมีปัญญามากขึ้นคนที่มีกุศลธรรมอยู่แล้วก็อยากที่จะมีกุศลธรรมมากขึ้นในฝ่ายกุศลก็ใช่เหมือนกันนางนี่คือสวยเลิศเลิศเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมขอสิ่งนี้เลยท่านฟังขอว่าพระราชาเนี่ยอย่ามองหญิงอื่นอย่าไป เล่นกับหญิงอื่นให้มองดิฉันคนเดียวให้อยู่กับดิฉันคนเดียวคือเธอเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วไงท่านฟังแต่พระราชานี่ก็มีหญิงอื่นที่เป็นนางสนมเยอะแยะพระราชาก็โอ้เดี๋ยวเขานี่ยังให้ไม่ได้แหมแล้วนางสนมคนอื่นเขาก็จะน้อยใจนั่นนี่ฉันไม่ไปหาก็คือแบบว่าพูดเลี่ยงไปเนื่องว่าก็ต้องมีโอกาสให้คนอื่นบ้างเพราะว่าตัวเองก็ยังติดอยู่ในกามใช่ไหมอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้เป๊ะวันอื่นอยากจะได้แบบอื่นบ้างจะทำยังไงนั่นนี่แต่พอนางร้องขออยู่เรื่อยๆมันก็จะมีช่องมีจังหวะที่ให้เธอแบบว่าทูลขอได้อีกทูลขอได้อีกเพราะว่าความพอใจยินดีในจิตใจของพระราชาจิตใจยินดีแล้วอะไรมันก็ได้หมดอ่ะคือลักษณะที่ว่าพอเรายินดีในเรื่องอะไรนะฟังนะมันก็จะเห็นแต่ข้อดีของสิ่งนั้นมีความลำเอียงไปในจุดนั้นแล้วก็พอใจไปในที่นั้นเลิศเลินไปละสุดท้ายก็ตกลงนะให้นางก็ได้จากนี้ไปนะพี่เนี่ยจะไม่มองหญิงอื่นเลยนะจะไม่คลอเคลียไปด้วยหญิงอื่นจะไม่สนใจหญิงอื่นจะมีกี่หมื่นกี่พันนางก็ตามนางระบงระบำอะไรจะไม่สนใจจะเหลียวแลแต่เธอคนเดียวเพราะว่านางเซาซีอยู่บ่อยๆมีช่องมีอะไรที่จะให้แบบลวงลวงยั่วยวนเป็นลักษณะที่เหมือนมารดลใจนะทุกฝั่งมารเนี่ยเวลาจะดลใจใครสักคนใดคนหนึ่งเนาะให้ทำสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่ก็จะคอยช่องพวกนี้แหละที่จิตคล้อยไปในทางไหนแต่จะดลใจให้รักให้ชอบก็รอจังหวะที่มีราคาซะก่อนแล้วก็พูดคำอะไรออกไป suggestion ในลักษณะที่ว่าให้เพลินพอใจสิ่งนี้ดีนะทำเลยเอาเลยในจังหวะที่มีราคาอยู่หรือว่าถ้าจะดลใจให้เกลียดใครใช่ป่ะในจังหวะที่เขามีโทสะมีอะไรความไม่พอใจนิดหน่อยเนี่ยก็ยุยงไปเลยพูดส่งไปเลย suggestion ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องช่วยแก้ไขให้มันดีขึ้นมาโดยลงโทษเขาหรือว่าทำอะไรยังไงยุให้แต่กันยุให้ไม่ดีกันยินร้ายกันก็อาศัยช่องคือราคาโทสะโมหะเวลาสับคำพูดที่ท่านบอกว่ามารได้ช่องมารได้ช่องเนี่ยคือมันเอาช่องตรงนี้ให้ดลใจเราได้พระราชาก็มีด้วยกิเลสนะความยินดีคือราคะก็มีช่องหลายช่องให้นางเนี่ยที่จะ suggestion คือแนะนำให้เพลินหลงอยู่กับนางคนเดียวได้ด้วยอำนาจกิเลสโพธิสัตว์ที่คอยถวายคำแนะนำก็ดูแล้วมันไม่มีช่องที่จะให้แนะนำนะเพราะว่ายังเมาอยู่ด้วยกามอยู่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรก็เอาไว้ก่อนก็ได้กันยังดูช่องหาช่องอยู่นี้จังหวะหนึ่งท่านผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นในชนบทปลายแดนเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามีพวกกบฏที่เขามาทำการก่อสงครามปล้นชาวบ้านจะยึดหัวเมืองขึ้นพระราชาก็จึงส่งพวกธรรมาทพวกทหารไปปราบปรามแต่ส่งกำลังพลไปช่วยก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วพวกกองชนก็รวบรวมกันมาบุกอีก2ครั้ง3ครั้งจนการศึกเนี่ยมันล่วงล้ำไปจนถึงจุดที่ว่าโอ้หนักหนามากแล้วครั้งนี้นี่เราแย่แน่ถ้าพลาดนี่ถูกยึดดินแดนประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนขอให้พระราชาเสด็จออกเองพร้อมกับกองทัพหลวงเพื่อที่จะเอาชัยในครั้งนี้เป็นเด็ดศึกให้มันได้เมื่อสถานการณ์บีบคั้นแล้วท่านก็ทำหน้าที่ใช่ไหมล่ะพระราชาคราวนี้ก็ออกรบเลยแล้วก็สถานการณ์นี้มันหน้าสิวหน้าขวานถึงขนาดว่าจะชนะหรือแพ้มันยังไม่แน่นอนเพราะพวกโจรนี่ก็มีกำลังมากเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ด้อยกว่าการเดินทางครั้งนี้จึงสำคัญคืออย่างไรก็ตามอัครมเหสีของพระราชานี่คือแบบก็อยากจะไปด้วยนะไม่อยากที่จะทอดทิ้งพระราชาให้ไปคนเดียวแล้วก็แม้แล้วใครจะชื่นชมอยู่กับเราพระราชานี่อยู่กับเรานี่เรา สามารถที่จะปลนเปลอให้ความสุขได้ทุกอย่างแต่พอถ้าพระราชาไม่อยู่แล้วไม่ได้ฉันก็จะไปด้วยก็คือด้วยความรักด้วยความหลงเธอก็จะขอไปด้วยอุ้ยจะไปได้ไงไปสงครามแต่การเดินทางก็ลำบากสถานการณ์ก็ไม่รู้จะชนะหรือแพ้ผู้หญิงไปอยู่ที่นั่นแล้วถูกจับเป็นตัวประกันจะทำยังไงดูแลคุ้มครองก็ยากไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่ก็จะไปรบกันก็ไม่ได้ไปปิกนิกนะไม่ได้นางก็ไม่ยอมไม่ได้จะไปให้ได้ทิ้งฉันอยู่เบื้องหลังนี่ฉันก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าไปไม่ได้ไปนี่มันยิ่งจะลำบากกว่าเดิมเอางี้แล้วกันตกลงกันกับพระราชาและกับอัครมเหสีขอให้ทุกๆโยชน์เนี่ยนะทุกๆโยชน์ทรงคนมาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่ดีสบายไหมวันนี้เสวยพระกยาหารอะไรนอนหลับเป็นยังไงคือสอบถามคำถามในลักษณะที่ว่าเหมือนตัวเองเนี่ยนอนอยู่ข้างพระราชาเราก็ถามว่าเสด็จพี่เป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมทำไรคือแบบคุยกันกระหนุงกระนิ้งคำถามพวกนี้นะให้เจ้าหน้าที่ส่งสารเนี่ยมาบอกทุกโยชน์ทุกโยชน์เดินทางไปโยชน์หนึ่งก็ส่งคนมาบอกว่าวันนี้สุขสำราญดีไหมเหล่านี้เป็นต้นเหมือนกับที่อยู่กันตอนที่อยู่พระราชวังนี้แต่คือด้วยความรักเนี่ยท่านผู้ฟังของพระราชาเอาเดี๋ยวจัดคนให้คือการเดินทางนี่มันทั้งหมด32โยชน์ด้วยกันท่านผู้ฟังทางไกล32โยชน์เพื่อที่จะไปถึงชนบทปลายแดนจัดการกับพวกโจรเดินทางไปโยชน์หนึ่งก็ส่งเจ้าหน้าที่มาบอกว่าวันนี้เรากินอะไรนอนหลับสบายดีไหมมีอะไรให้กังวลใจหรือเปล่านั่นนี่โน่นไปเดินทางไปอีกโยชน์หนึ่งก็ส่งเจ้าหน้าที่บอกข่าวสารกลับมาบอกมเหสีเดินทางไปอีกโยชน์หนึ่งก็เหมือนกันโดยตั้งแต่คนแรกระหว่างที่กลับมาบอกข่าวกับอัครมเหสีเนี่ยนะพอเจ้าหน้าที่มาถึงอยู่ต่อหน้าอัครมเหสีเธอก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าพระราชาเป็นยังไงส่งเธอมาแล้วโอ้พระราชาวันนี้เสวยอันนี้ครับแล้วก็นอนท่านี้นะครับนอนเป็นอย่างนี้นะครับฝันเรื่องนี้ครับโอ้ยพระราชาเหรอโอ้ยคิดถึงพระราชาจังเลยเธอเป็นตัวแทนพระราชาให้ฉันก็แล้วกันพาเข้าห้องจ้อยเลยท่านผู้ฟังเสพสมกับราชบุรุษที่ถูกส่งเป็นทูตบอกข่าวสารนั้นมาเพราะว่าปกติแล้วก็จะจบลงกันอย่างนั้นทุกวันนะกับพระราชาอัครมเหสีนี่พอได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจากทูตที่เป็นข้าราชการของตนถูกส่งมาโดยพระราชาแล้วความอยากความกำหนัดมันมีไงท่านผู้ฟังก็เลยเสพสมกับราชบุรุษที่ถูกส่งมาเป็นทูตนั้นในวันนั้นทันทีคือทูตนี้ถูกส่งมาแล้วก็ไม่ได้ส่งกลับนะท่านผู้ฟังส่งมาแล้วก็กลับมาบอกก็จบเลยภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากองทัพนี่ก็เดินต่อไปเดินต่อไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันในขณะที่ถ้าจะเดินกลับไปมันก็ไม่ทันการก็ล่ะก็เหมือนกับส่งมาให้กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะบอกข่าวเป็นอย่างเงี้ยทุกโยชน์บุฟังเสพสมหมายถึงว่าแบบเรื่องบนเตียงเนี่ยนะนี่นะกับทูตที่ถูกส่งมาทุกโยชน์ไปกี่โยชน์อ่ะ32โยชน์บุฟัง32โยชน์เดินทางไปส่งคนกลับมา32คนเพื่อที่จะแจ้งข่าวนางนี่เสพสมกับทุกคนที่ถูกส่งมาโว้แล้วจิตใจมันพาไปคือพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วโอ้ยมันอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นนี่คืออารมณ์อยากมันขึ้นไงก็เลยต้องจัดไปกับพูดเหล่านี้แต่ละวันก็สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมวันนี้กินนี่บ้างวันนี้นอนอย่างนี้บ้างนางนี่ก็โดยความคิดถึงพระราชาไม่รู้จะทำยังไงก็จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีนี้พอการรบเนี่ยปรากฏว่าได้เปรียบอยู่ในสถานการณ์หนึ่งอาจจะด้วยลักษณะของลมหรือลักษณะของฝนช่วยเอาไว้ฝ ่ายพระราชานี่ก็มีบุญนะเหตุการณ์อะไรที่จะเปลี่ยนพล้ำก็แก้ไขสถานการณ์ได้บริษัทนี่ก็ไปช่วยกันวางแผนการรบก็เลยชนะมาได้ด้วยขากลับนี่ก็ส่งทูตมาเหมือนกันรายงานมเหสีตลอดนะว่าวันนี้จะเดินทางกลับแล้วส่งทูตไปอีกระหว่างเดินทางกลับมาได้โยชน์หนึ่งก็ส่งทูตไปอีกในขากลับอีก32โยชน์นี่นะก็ส่งกลับไปอีก32คนนางก็ทำอย่างนี้กับทุกคนทุกคนที่ถูกส่งมาเอาแล้วทหารนี่มันไม่รู้หรอว่ามันจะมีโทษนี่ทหารมันก็เดินทางไกลป่ะเอาก็นางโอเคป่ะมันก็เลยแบบเสพสมกันแบบนั้นทั้งหมด64คนนะทุกฝั่งที่นางนี่จัดด้วยในช่วงที่พระราชาไม่อยู่ประพฤติผิดประพฤติผิดศีลข้อ3กับเราผู้ที่ถูกส่งมานั้นทั้งหมดเลยเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนะทุกฝั่งนอกจากไอ้เจ้า64คนนั้นกับตัวอัครมเหสีเองโอ้ยก็เงียบแล้วไม่ปากไม่บอกเงียบเลยบอกก็หัวขาดละทั้งคู่นะก็ถ้าท่านไม่บอกแล้วฉันไม่พูดใครจะรู้ล่ะต่างคนต่างเงียบเป็นหมดแล้ว64คนนั้นก็ไม่ได้สื่อสารกันด้วยไงว่าเธอทำหรือเปล่าหรือฉันทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไงไม่ได้บอกใครเลยพอปราบปรามพวกโจรกลับมาได้เรียบร้อยแล้วใช่ปะโอ้ดีใจกันมากบรรยากาศในเมืองนี่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งชัยชนะพระราชามีบุญญาธิการสามารถเอาชนะได้ต่างๆก็จัดเตรียมตกแต่งพระนครเพื่อที่จะฉลองชัยในช่วงที่มีการจัดเตรียมนั้นระหว่างอัครมเหสีเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นการทำงานการดูแลรูปร่างท่าทางของโพธิสัตว์ที่เป็นปุโรหิตโอ้ยฉันก็อยากจัดกับหมอนี่เหมือนกันอยากจะเสพสมรมหมายกับโพธิสัตว์นี่นะเพราะว่าด้วยลักษณะของโพธิสัตว์ที่น่าดูน่าเลื่อมใสโอ้เหตุการณ์นี้ทั้งหมดนี่ได้ใช้จากอุบายของปุโรหิตโพธิสัตว์หรือนี่ทั้งรูปงามทั้งมีความสามารถแม่ฉันก็อยากจะคลอเคลียด้วยนางคิดอย่างนี้ก็จึงส่งเอกสารน้อยทุกฝั่งให้ราชเลขาธิการนำไปให้ว่าขอให้ท่านปุโรหิตนี่วันนี้เชิญมาพบหน่อยจะสอบถามเรื่องเหตุการณ์ในชนบทปลายแดนนั้นว่าเป็นอย่างไรกล้าหาญยังไงพระราชาของเราทำอะไรนั่นนี่อยากจะซักไซ้ในรายละเอียดแต่ว่าพอมาอยู่ต่อหน้ากันแล้วนี่นะเชิญเข้าห้องเลยทุกฝั่งเชิญเข้าห้องนอนเชิญนอนบนเตียงโพธิสัตว์เนี่ยไม่เอาด้วยโพธิสัตว์เนี่ยไม่เล่นด้วยเพราะว่ามันเป็นการผิดศีลไงผิดศีลข้อ3การที่จะประพฤติผิดจารีตในหญิงที่มีสามีแล้วไม่ควรทำเป็นบาปคนที่มีความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยทุกฝั่งมันก็จะมีความยับยั้งชั่งใจได้แต่ในขณะที่ถ้าในกรณีของทหาร64คนที่ถูกส่งมานี่คือความอยากมันเข้าครอบงำทำให้เวลาที่จะทำชั่วเนี่ยมันไม่ได้ละอายไม่ได้คิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันจะไม่ดีนะก็คือทำเลยเพราะมันอยากเต็มที่ไงโอ้ยจังหวะนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วทำก็ไม่มีใครเห็นก็ถ้าเราไม่พูดแล้วเธอไม่พูดแล้วมันจะมีอะไรมันก็เหมือนไม่มีมันก็ลงมือเลยนี่แม้แต่ว่าตัวเองรู้อยู่กับตัวเองนะทั้งคู่เนี่ยรู้อยู่ด้วยกันนะว่ามันผิดนะทั้งคู่รู้อยู่ด้วยกันว่าความจริงมันคืออะไรนะแต่เพราะว่าความอยากมันพาไปจึงทำให้ความกลัวความละอายเนี่ยมันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงจนกระทั่งสามารถลงมือทำชั่วได้โดยไม่อยากนางก็ยังเชื้อเชิญคือเกลี้ยกล่อมโพธิสัตว์นะทุกฝั่งโดยเล่าเหตุการณ์ถึง64ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าคนทั้ง64คนที่ส่งมาเนี่ยฉันก็จัดกับคนเหล่านี้แล้วนะเธอไม่ต้องกลัวเป็นหลอกเธอคนเดียวเองนี่ฉันทำมาหมดแล้วพระราชาซื่อบื้อไม่รู้หรอก พวกนั้นเขายังไม่กลัวเลยโอ้โพธิสัตว์รู้อย่างนี้ยิ่งเสียวสันหลังวาบท่านผู้ฟังคือเอาใหม่นะสมมติถ้าเราเห็นคนอื่นทำชั่วแล้วเนี่ยแล้วคนนั้นก็ทำได้นี่นะเราก็แบบน่าจะทำได้บ้างอ่ะแนวโน้มมันไปทางนั้นไงเธอก็เอาเรื่องนี้มาชวนก็คนนั้นเขาก็ทำคนก่อนหน้านี้ก็ทำขามาก็ทำขากลับก็ทำ64คนนี่แหมก็ถ้าท่านจะทำบ้างมันก็ไม่เป็นไรนี่นาคนเหล่านั้นเขายังไม่กลัวพระราชาไม่กลัวถูกจับได้เลยทำไมท่านจะไปกลัวถูกจับได้กลัวพระราชาไม่ต้องกลัวบริษัทนี้ยิ่งเสียวสันหลังบ้าเลยทุกฝั่งเวลาที่คนอื่นเขาทำชั่วกันหมดแล้วเราจะไม่ร่วมทำชั่วด้วยนี่มันน่ากลัวนะทุกฝั่งคือมันน่ากลัวทั้งที่จะร่วมชั่วด้วยใช่ไหมไม่ใช่เรื่องธรรมดาละมันน่ากลัวทั้งที่ว่าถ้าเราจะไม่ร่วมไปในความชั่วนั้นด้วยโอ้ยเราจะอยู่ยังไงใช่ปะคือมันกลัวทั้งสองฝั่งแต่กลัวอะไรล่ะทีนี้กลัวบาปหรือกลัวไม่ได้ทำชั่วโอกาสมาแล้วคุณจะลงมือทำชั่วไหมโอกาสแบบนี้อาจจะไม่ได้มีอีกนะถ้ากลัวไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปก็จะทำชั่วในโอกาสนี้ทันทีแต่ถ้ากลัวบาปจะมีความชั่วโอกาสให้ทำตอนนี้หรือตอนอื่นๆเขาก็ไม่ลงมือทำเรากลัวกลัวเหมือนกันนะทุกฝั่งแต่ความกลัวอะไรที่เป็นกุศลโพธิสัตว์เนี่ยสั่งสมไว้มากความกลัวอะไรที่เป็นอกุศลโพธิสัตว์เนี่ยพยายามจะละสละออกกลัวที่เป็นอกุศลก็คือกลัวไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปตอนนี้มันก็เลยทำชั่วได้ง่ายๆกลัวแบบอกุศลเนี่ยมันน้อยแล้วก็จึงไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปแต่กลัวที่จะทำชั่วแม้แต่โอกาสเดียวโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาปฏิเสธเสียงแข็งเธออย่าทำอย่างนี้ไม่ดีอังคารเมสีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรแต่อย่าทำอีกนางนี่ไม่พอใจเพราะมันอารมณ์ขึ้นแล้วไงอารมณ์อยากได้มันขึ้นแต่พอไม่ได้ยิ่งเปลี่ยนเป็นโกรธยิ่งเปลี่ยนเป็นชังรักแล้วไม่ได้นี่คือชังนะทุกฝั่งคนเรารักกันรักกันดีกันดีกันแต่พอไม่ได้อย่างที่ต้องการคนรักกันพอเกลียดกันแล้วเนี่ยนะมันเป็นศัตรูคู่อาฆาตยิ่งมากไปกว่าเดิมอีกนางนี่โอ้ยแค้นบริษัทมากฉันจะจัดการฆ่าเธอให้ได้เจ้าคนเดียวใช่ไหมที่ว่าจะกลัวอกุศลนี่เลยเอาเล็บนี่บีบจับที่แขนตัวเองตัวหวังขูดให้เป็นรอยบีบให้เป็นรอยขึ้นมาแล้วก็ร้องเสียงเอะอะขึ้นบริษัทนี้เดินดอยหลังจากเลยตัวหวังเดินดอยหลังจากขึ้นมาเลยโอ้พระนางอย่าทำอย่างนี้ส่งเสียงอึดอัดขึ้นอยู่ในห้องโพธิสัตว์นี่ก็รีบเดินหนีไปเธอก็พอทำอุบายอย่างนี้แล้วก็นอนสมอยู่กับที่นอนนั้นแกล้งทำทีว่าเป็นป่วยพระราชาภายหลังในวันนั้นไม่ได้เห็นมเหสีมาร่วมในการงานอะไรต่างๆคือเธอก็สั่งการให้พวกนางสนมบอกไว้แล้วว่าถ้าพระราชาถามถึงนะบอกว่าป่วยนะจึงไม่ได้ออกไปหาพระราชาพอเข้ามาดูอ้าวนางป่วยแล้วไหนไปดูซิว่าเป็นยังไงรูปหลังนางนางก็ไม่ตอบอะไรถามครั้งที่สองที่สามจึงค่อยจะบอกเนี่ยว่าที่นางเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าถูกกุโรหิตที่พระองค์ไว้ใจนี่แหละข่มขืนกระทำชำเรานี่ดูสิยังมีรอยที่ถูกข่วนถูกบีบแขนอยู่ตรงนี้เลยพระราชาด้วยความรักนางนะทุกฝั่งฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อทันทีว่าโอ้ยเป็นอย่างนี้ได้ไงคือนางนี่พูดก่อนขึ้นมาว่าเวลาที่พระองค์ไม่อยู่นี่นะดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีชายอื่นเลยนะจิตใจแน่วแน่อยู่กับพระองค์คนเดียวคือพูดความดีของตนไว้หมดอะว่าตนเองรักเดียวใจเดียวยังไงโอ้ยแต่ที่แท้มีความสัมพันธ์ไปกับด้วยชาย64คนเรียบร้อยแล้วพอ พระราชาคิดว่าเออนางเป็นคนดีนะทุกอย่างออกจากคำพูดของนางเนี่ยมันก็จะต้องดีไปหมดต้องถูกไปหมดพอบอกว่าปุโรหิตนี่เป็นคนที่จะมาข่มขืนแล้วก็เลยป่วยก็เลยจิตใจเป็นอย่างนี้มานอนสมนี่พระราชาเนี่ยลุกขึ้นทันทีเลยตีเข่าบอกมันเป็นไปได้ยังไงโกรธมากปานประหนึ่งว่าเกลือเข้ากองไฟบึมบั่มขึ้นบึมบั่มขึ้นบนโอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ปุโรหิตทำไมทำกับอัครมเหสีของเราอย่างนี้ผู้สัตว์ไว้ใจนั่นนี่เรียกเจ้าพนักงานโดยด่วนสั่งให้ไปจับไอ้เจ้าปุโรหิตนี่มามัดแขนไพร่หลังเอาออกทางประตูด้านทิศใต้ฆ่ามันเสียเดี๋ยวนี้เลยไปจัดไปราชาสั่งการทหารทำไงก็ต้องทำตามแล้วไม่งั้นก็มีอาญาใช่ไหมแต่ว่าการสั่งการการพิจารณาแบบนี้ไม่ได้ไตรตรองไม่ได้พิจารณากว้างนี่เรื่องมันเป็นอธิกรณ์ขึ้นแล้วนะโจทย์กันด้วยว่าการผิดศีลน่ะคืออัครมเหสีโจทย์โพธิสัตว์ปุโรหิตขึ้นว่าทำผิดศีลข้อ3ในการที่มาข่มขืนกระทำชำเราแต่ไม่ได้ไตรสวนไม่ได้พิจารณาความตัดสินโดยเรียบด่วนให้ประหารชีวิตทันทีพวกเอามาจะไปหือได้ไงข้าราชการสั่งไงก็ต้องทำตามผู้บังคับบัญชาแล้วจับโพธิสัตว์มัดแพร่หลังขึ้นรถเข็นไปตีกลองที่มีเสียงบาดหูไปทั่วพระนครชาวบ้านนี่โอ้โหปากนี่มุบมิบมุบมิบเลยข่าวลือในกันให้แซ่ดว่าเอาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมปุโรหิตคนนี้ถูกจับอย่างนี้ถูกประหารอย่างนี้มันจะเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยจึงรีบพากันไปดูเป็นคนมุงกันมากเลยล่ะโพธิสัตว์นี่รู้ตัวละว่าถูกพระเทวีในใส่ร้ายแน่นอนละยุยงเป็นแน่เอาละวันนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราเองเนี่ยเราคงจะต้องได้ตายแน่นอนพระราชาก็คงจะไม่รู้ความจริงแน่ละเพราะว่าใน64คนนั้นก็คงจะไม่พูดอะไรเรากุมความลับอยู่เรายังไม่ได้เจอพระราชาจะชี้แจงแถลงการนี่ก็คงจะไม่ได้ปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ไว้ให้แกงกินหรือไว้ใช้ในการทำการรบอย่างเดียวนะปัญญาเนี่ยมันก็ต้องไว้ใช้สำหรับการเอาตัวรอดด้วยก็ยังใช้กุศโลบายท่านผู้ฟังถูกก็จับมัดแล้วใช่ไหมไม่ฝ่าฝืนไม่ขัดละเพราะว่ามันขัดไม่ได้ยกกำลังพลมาเราก็ให้จับไปจับไปแล้วบอกว่านี่ถ้าจะฆ่าฉันเนี่ยฆ่าได้อยู่นะแต่ว่าก่อนที่จะฆ่าให้ตายกันไหมเนี่ยขอเฝ้าพระราชาซะก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพระราชานี่สั่งให้ฆ่าทันทีไม่ต้องถามไม่ต้องเจรจาก็ได้จะฆ่าก็ได้แต่ว่าฉันนี่ดูแลคลังหลวงเก่าอยู่นะมันมีขุมสมบัติอะไรอยู่หลายอย่างนะในท้องพระโรงเก่าในที่ฝังไว้ตรงโน้นจะขอบอกกับพระราชาไว้ซะก่อนนะเพื่อที่ว่าจะได้เอาขุมทรัพย์นั้นเอาสมบัติเหล่านั้นที่เป็นของตกทอดเก่าเนี่ยมารักษาไว้ให้ได้บอกกับฉันก็ได้บอกกับแกก็โง่ดิแกก็ไปเอาเลยคุณอื่นจะรู้ได้ไงต้องบอกกับพระราชาคนเดียวเท่านั้นเจ้านี่มันไม่จงรักภักดีเหรอนี่ก็ใช้จุดข้อนี้ทุกวันให้ทหารเนี่ยพาไปพบพระราชาให้ได้เอาทหารก็เอายอมโอเคเดี๋ยวพาไปพบให้บอกเรื่องนี้แล้วก็รีบๆเพ่นไปนะโอเคพอพระราชาทอดพระเนตรเห็นโพธิสัตว์นี้เท่านั้นนะทุกวันความโกรธมันพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีทำไมท่านนี่โอ้ยไม่ยำเกรงเราเลยทำสิ่งที่ชั่วช้าสามาได้ขนาดนี้เราสั่งให้ความไว้วางใจนั่นนี่โพธิสัตว์นี่ก็เงียบนะฟังพระราชาบ่นนั่นนี่ไปจนเหนื่อยแล้วนะด่าเต็มที่ละโพธิสัตว์ก็เลยกราบทูลขึ้นบ่ฟังบอกว่าตัวเองนี่เกิดในโสติยะสกุลคือเป็นสกุลของปรามที่เป็นผู้รู้มนเป็นผู้รู้ระเบียบพิธีการขั้นตอนอะไรต่างๆนั่นนี่เป็นผู้มีศีล เราจะฆ่าแม้เพียงมดดำมดแดงนี่ก็ไม่เคยทำสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้เพียงเส้นหญ้าเส้นขนก็ไม่เคยเอาสตรีของผู้อื่นที่แม้อย่าว่าแต่จะไปเสพสมเลยแม้เพียงมองด้วยสายตาแห่งความกำหนัดก็ไม่เคยมองไม่เคยมองหญิงอื่นมีความพอใจในหญิงอื่นนอกจากภรรยาของตนแม้แต่คิดก็ไม่เคยจะกล่าวคำเท็จเพียงเพื่อจะให้หัวเราะกันเล่นก็ไม่เคยทำข้อนี้หมายความว่าอย่างเวลาเราคุยกันในบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะเวลาจะพูดแซวพูดเล่นกันด้วยคำเท็จเพียงเพื่อจะให้หัวเราะกันเนี่ยอย่างเช่นว่ากินอิ่มแล้วอาหารอร่อยมากเลยเยี่ยมมากเลยทีนี้พอเขามีคนยกเอาขนมหวานมาให้อย่างนี้ก็เลยบอกโอ้ขนมหวานมาเลยมาเลยยังกินต่อได้อีกตะกี้บอกอิ่มแล้วไอ้คนนี้ก็เลยพูดบอกว่าโอ้มันแยกกระเพาะกันกระเพาะอาหารคาวก็อันหนึ่งกระเพาะอาหารหวานก็อันหนึ่งผู้คนก็เลยหัวเราะกันขึ้นบอกว่าโอ้ตลกดีเอางั้นมาเรากินกันกินกันเพื่อให้เกิดความบันเทิงแล้วไอ้คนมันมีสองกระเพาะเนี่ยมันใช่เหรอคนไม่ใช่ควายควายมีสี่กระเพาะแต่คนมันมีกระเพาะเดียวเท่านั้นแหละรู้อยู่แต่ว่าก็พูดเล่นกันไงทำไมให้หัวเราะกันเล่นเพราะอะไรก็นั่นแล้วมันกล่าวเท็จไงแต่โพธิสัตว์เนี่ยบอกว่าแม้แต่เพียงพูดโกหกชนิดที่รู้กันอยู่นะเพื่อให้หัวเราะกันเล่นเนี่ยท่านก็ไม่ทำแล้วน้ำเมาอย่าว่าแต่ดื่มเลยแม้แต่หยดเล็กเท่าขนาดปลายยอดหญ้านี่ก็ไม่ให้เคยล่วงลำคอเข้าไปไหนเลยจะมาประพฤติผิดเหล่านี้ได้ศีลห้านี่รักษาได้เต็มที่แต่ว่าหญิงของพระองค์ต่างหากที่เป็นคนพาลมาจับมือของหม่อมฉันด้วยความโลภด้วยความอยากทั้งที่ตัวข้าพระองค์เนี่ยพยายามห้ามแล้วเธอก็ยังตวาดยังด่าว่าแล้วก็ยังเปิดเผยความชั่วของตนที่ทำไว้กับพูด64คนที่ส่งมาบอกข่าวในการนั้นและการนั้นด้วยคนที่ส่งสารมาส่งข้อมูลมานี่น่ะนางประพฤติผิดกับคนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถ้าไม่งั้นเรียกพวกทูตที่ส่งมาถามสิอุ้ยพระราชานี่คือเกมมันพลิกเลยนะทุกฝั่งเอามันหนังคนละม้วนนี่หว่าอะไรนะบอกว่านี่ข่มขืนเขาแต่พอคือถูกเบิกเนตรนะทุกฝั่งพระราชานี่ถูกเบิกเนตรเฮ้ยมันจริงเหรอไหนเรียกเจ้า64คนนี้มาดูสิไม่ได้เรียกมาพร้อมกันนะเรียกมาทีละคนคาดคันถามเอาคนที่หนึ่งมันบอกว่าโอ้ยอมรับผมนี่รู้สึกผิดมากเลยหลังจากวันนั้นมาไอ้คนที่สองเรียกมาดูดิเฮ้ยมันก็บอกว่าใช่เหมือนกันเว้ยคือบางคนมันก็ไม่ยอมรับใช่ไหมล่ะแต่มันต้อง64คนนะทุกฝั่งใน64คนนี้คนที่มันกลัวละอายต่อบาปมันก็มีทำผิดไปแล้วมันก็รู้สึกมันไม่ใช่ยอมรับก็มีเอาแล้วคนอื่นที่เขาไม่ยอมรับมันก็มีใช่ไหมทำไมมันมีหลักฐานที่จะเป็นพยานยืนยันเอาไว้ในการประพฤติผิดของอัครมเหสีโพธิสัตว์คราวนี้ก็รอดเลยทุกฝั่งคือมันคนละอย่างกันนะไอ้สิ่งที่เราได้ยินกับความจริงที่ปรากฏ

จับมาแล้วทำไงทุกฝังโพธิสัตว์นี่อ้อนวอนขอพระราชาบอกว่าจริงๆแล้วชาย64คนนี้เนี่ยนะมันก็เป็นข้าราชบริพารของพระองค์นี่แหละเขาก็ถูกพระเทวีบังคับเนี่ยด้วยอำนาจของพระเทวีจะไม่โอเคมันก็ถูกมายาหญิงล่อลวงถูกเขาขู่ว่าถ้าไม่ทำตามฉันจะลงโทษเธออย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอำนาจกิเลสทั้งดึงทั้งผลักเนี่ยกิเลสนี่มันเอาเราสองทางเสมอนะท่านฟังทำให้เรากลัวว่าจะไม่ได้ทำให้เรากลัวว่าจะผิดพอเราทำผิดไปเราก็รู้สึกผิดพอเราไม่ได้ทำผิดเราก็รู้สึกโง่พอเราทำผิดไปรู้สึกผิดมันเอาสองทางฝั่งนู้นพอเราไม่ทำผิดไปเราก็รู้สึกเสียดายมันก็เราสองทางฝั่งนี้อีกมันจึงเป็นสี่ทางในทุกๆทางที่มันไปสองตรงข้ามก็เป็นสี่ทางไปสามตรงข้ามก็เป็นหกทางเก้าทางที่มันเอาเราทุกท่านนะว่างั้นเถอะนะไอ้เจ้า64คนเนี่ยมันก็ถูกบังคับคนเหล่านี้จริงๆก็ไร้ความผิดแม้แต่พระเทวีเองนี่คือนี่ก็เป็นธรรมดาของหญิงนะที่ว่าเธอจะมีความกำหนัดมีความยินดีในทางกามก็พระองค์ไม่ได้ทำการบ้านตั้งตลอดช่วงเวลาที่ไปรบก่อนหน้านั้นทำการบ้านมาทุกวันทุกวันพอตอนนี้ไม่ได้ทำเธอก็มีความอยากมีอารมณ์ขึ้นก็ต้องเอาไอ้เจ้า64คนนี่แหละมาปลนเปลอมาคลายความกำหนัดของตนด้วยเมถุนธรรมเพราะว่านี่เป็นสภาวะของหญิงที่เธอจะมีความกำหนัดมีอารมณ์ยินดีในเรื่องแบบนี้แม้แต่นั่นก็ไม่มีความผิดหรอกมันด้วยอารมณ์พาไปคือพูนขอชีวิตให้ทั้ง65คนนั้นทูลขอว่าให้เขาได้อยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้ต้องให้เขาออกจากตำแหน่งไม่ต้องเนรเทศไม่ต้องฆ่าไม่ต้องประหารพระราชาก็โอ้ยเห็นความที่จิตใจดีของโพธิสัตว์นะทุกฝั่งนะว่าโอ้ถูกขนาดเขาใส่ร้ายป่านนี้ก็ยังมีเมตตาในการที่จะไม่เอาความเขายังทูลขอชีวิตเขาให้อีกให้เขาได้อยู่ในตำแหน่งเดิมอีกด้วยคือทูลขอชีวิตแล้วบางทีอาจจะถูกเนรเทศไปใช่ไหมให้ได้รับความลำบากทีนี้ยังบวกขึ้นไปอีกในการที่ว่าให้ได้อยู่ตำแหน่งเดิมอีกพระราชานี่ก็ทำต่างดูหวังไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้จองจำเนรเทศหรือถูกประหารยังให้อยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยทั้งอัครมเหสีทั้งเหล่าพลนิกาย64คนที่ประพฤติผิดในพระราชาโพธิสัตว์นี่ให้โอวาทกับคนเหล่านี้ทั้งหมดว่าไอ้ที่ไม่ดีก็ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรแล้วก็อย่าทำความไม่ดีต่อไปในโอกาสนั้นโพธิสัตว์นี่ก็ทูลขอบรรพชาทุกฝั่งโดยอ้างว่าตัวเองนี่ก็แก่แล้วเรื่องการครองเรือนเรื่องต่างนี่ก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ไม่มีกิจที่จะต้องทำอะไรต่างๆแล้วพระองค์ก็ชนะสิ่งที่เป็นข้าศึกในชนบทปลายแดนแล้วก็ขอบวชระวังขอบวชการออกบวชนั้นก็ทุกคนก็เสียใจกันนะว่าโอ้คนดีแบบนี้น่าจะอยู่ถวายงานพระราชาต่อไปแต่ว่าก็ทัดทานไม่ได้ก็ด้วยน้ำตานองหน้าลากันเรียบร้อยก็ออกบวชโพธิสัตว์เป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ภายหลังก็ยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปในพรหมโลกเบื้องหน้าต่อไปถ้านำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังและสรุปดังนี้ทุกฝั่งว่าอัครมเหสีตัวร้ายที่นอกใจพระราชาถึง64ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วก็ยังกล่าวร้ายใส่ความพระโพธิสัตว์นั้นคือมาเป็นนางจินจามานวิกาในปัจจุบันชาตินั้นส่วนพระราชาคือพระเจ้าบรมทัตองค์ใหม่นั้นก็คือท่านพระอานนท์แล้วปุโรหิตที่ถวายงานก็คือโพธิสัตว์พระพุทธเจ้านั่นเองเรื่องนี้ต้องฟังให้เราได้สังเกตข้อหนึ่งนะว่าทุกกิเลสเนี่ยมันทำให้ตัวเราไม่เป็นตัวของเราเองขณะข้าราชการ64คนที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระราชาก็ยังประพฤติผิดได้นางจินจามานวิกาในชาตินั้นที่เป็นอัครมเหสีรักใคร่พระราชาองค์เดียวแต่ด้วยความที่ว่า

0: มันแบบพุ่งพล่านขึ้นมาเนี่ยด้วยกิเลสที่มีอยู่ในตัวเองทำให้ฮอร์โมนมันไม่ปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทำชั่วได้โดยไม่ต้องคิดยากในเรื่องนี้อาการทางจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนมันก็มีทุกฝั่งผู้หญิงที่เป็นโรคมีอารมณ์ทางเพศสูงอยู่ตลอดเวลาก็จะใช้ศัพท์ที่เรียกว่า hysteria คือเป็น histrionic personality disorder คือบุคลิกมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าฮอร์โมนในร่างกายนี่มันพุ่งพล่านแบบนี้ซึ่งไม่มีอารมณ์ทางเพศสูงพวกเรา64คนนั้นก็ด้วยอารมณ์ของพระอัครเมสีก็จึงได้ทำผิดไปกิเลสทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเองเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเวลาเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าถ้าราคะมันก็จะทำให้เรากำหนัดโทสะมันก็จะทำให้เราโกรธกิเลสไม่พอใจลักษณะที่ท่านจึงพูดถึงว่าหญิงเนี่ยก็จะมีความเป็นอย่างนี้แหละหน้าที่จะมีอารมณ์ขึ้นลงแบบนี้ก็จึงทำผิดไปได้ก็เป็นโพธิสัตว์เห็นโทษในข้อนี้ในชาตินั้นก็จึงออกบวชพอมาภายหลังเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรู้ถึงความที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอำนาจของกิเลสนะที่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างเนี้ยแจกแจงออกวิธีการที่จะกำจัดกิเลสทำอย่างไรจึงได้บอกสอนเอาไว้ว่าคนกับกิเลสมันคนละอย่างกันคนเรามันก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสถ้าเรากำจัดกิเลสออกไปได้นั่นแหละมันถึงจะดีเรื่องธรรมชาติที่ว่าใครเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยคือพระองค์เนี่ยได้สังเกตเห็นเรื่องราวเหล่านี้มาเยอะแล้วนะจึงจะว่าเหมาหรือจะไม่เหมานี่คือบางทีไอ้เรื่องเหมาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจไปคลาดเคลื่อนนะหวังจริงๆเราจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีระเบียบพินัยหรือคนไทยเนี่ยพูดอย่างทำอย่างเฮ้ยนี่มันพูดไม่ถูกนะเพราะมันเหมาไงเหมาหมดว่าคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้บางคนก็ไม่เป็นนะหรือเราจะเหมาว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คนอเมริกันจะเป็นอย่างนี้คนที่เขาไม่เป็นยังไงมันก็มีป่ะใช่ป่ะแต่ว่าลักษณะการที่เหมาไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกกลุ่มปฏิสัยคนละไม่เหมือนกันแต่ลักษณะความที่ว่าท่านสามารถแจกแจงระหว่างที่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเหมาหรือไม่เหมาเนี่ยเพราะว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะมีเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าอุทปาณหูสกะคือเป็นเรื่องของสุนัขจิ้งจอกที่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนี่มันไปทำลายบ่อน้ำในป่าแห่งหนึ่งมันเป็นที่อยู่อย่างสงบของพระเนนกลุ่มหนึ่งมันไปทำลายบ่อน้ำนี่หมายถึงว่ามันไปขี้ใส่เยี่ยวใส่ในบ่อน้ำแห่งนี้ซึ่งพระเนนก็จะเอาไว้ใช้ดื่มใช้กินกันใช้เป็นน้ำฉันน้ำใช้เอาเวลาเนนเขาไปตักเอาน้ำนะวันนั้นนี่โอ้โหฉุนกึกเลยกลิ่นนี่ตีจมูกขึ้นมาเลยต้องอุดจมูกแล้วลงไปดูอ้าวเละหมดทุกอย่างเลยน้ำนี่ทั้งเหม็นทั้งโอ้ยสุนัขจิ้งจอกนี่มันมาขี้ใส่คือกลิ่นอุจจาระปัสสาวะของสัตว์ป่าเนี่ยคุณฟังนะมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของมันเองนะโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าคอยท่าอยู่ละพระเนนเขาแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าให้เนเนี่ยมาแอบซุ่มคือถ้าจะมาเฝ้ากันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยจะทำยังไงจะทำยังไงก็เลยให้เนแอบซุ่มอยู่ที่บ่อน้ำแห่งนั้นรอคอยจังหวะที่สุนัขจิ้งจอกมันจะมาคือมันมากินดื่มน้ำใช่ไหมแล้วมันก็ขี้ใส่ด้วยก็เลยเป็นธรรมดาบอกว่านี่คือที่ของฉันนะฉันกินได้คนเดียวคนเดียวอย่ามาอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามันเห็นคนอยู่บริเวณนั้นมันก็จะหนีไปมันก็จะไม่มาใช่ไหมแต่พอมันไม่เห็นมันก็จะเข้ามามันไม่เข้ามามันก็ไม่ได้เรียนรู้สติเหตุการณ์นี้ก็เกิดซ้ำไปซ้ำมาอีกก็เลยทำแผนอย่างนี้พระเนนให้เนนซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆอยู่ทางด้านใต้ลมเวลามันมาใช่ไหมมันก็มากินแล้วก็โผล่มาให้มันตกใจโผล่มาให้มันตกใจด้วยอารมณ์ตกใจเนี่ยมันก็จะหนีไปคือสัตว์ทุกประเภทนะทุกฝั่งมันจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจะตัดสินใจยังไงเนี่ยมันใช้อารมณ์เป็นหลักอยู่แล้วอย่างเรื่องเมื่อสักครู่พันธนะโมกขชาดกนี่พระนางเทวีหรือแม้แต่โก คนส่งสาร64คนนั้นก็ด้วยอารมณ์พาไปใช่ไหมล่ะทำให้ตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองอารมณ์นั้นก็คือหมายถึงอารมณ์ที่เกิดจากภาษาทางตาทางหูทำให้กิเลสมันขึ้นมาถูกชักชวนไปพาไปทำปิดไปทำไม่ดีไปนี่คือเป็นลักษณะอาการของสัตว์ทั้งหลายที่จะไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่จะใช้อารมณ์เพราะเราตัดสินใจด้วยอารมณ์มันผิดพลาดได้คือแน่นอนเลยเนี่ยถ้าตัดสินใจด้วยเหตุผลรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้จึงเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าใช้อารมณ์ตัดสินใจมันผิดพลาดได้แน่นอนจิตใจไม่ต่างอะไรกันกับสัตว์เดรัจฉานที่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์สุนัขจิ้งจอกก็กลัวนั่นเดียวสิอยู่ๆก็มีคนมาจ้าเอ๋ขึ้นโอ้หนีเลยครับคราวนี้เพ่นแนบเลยไม่แม้แต่จะกลับหันมามองดูวุบไปเลยตกใจมากเนนอยู่เบาก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่มาเลยทุกฝั่งตั้งแต่บัดนั้นนี่ก็จึงแก้ปัญหาได้พออยู่กันอย่างมีความสุขแล้วมีน้ำฉันน้ำใช้อย่างดีฝนตกมาใหม่มันก็จะระล้างไปอยู่ก็ยังเป็นสุขนี่พวกภิกษุเหล่านั้นสามเณรเหล่านั้นก็บรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นขั้นไปตามความเปลี่ยนความสามารถของตนของตนจนกระทั่งพอเหตุการณ์ผ่านไปออกพรรษาเรียบร้อยก็กลับมาที่วัดเชตวันก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าถึงผลแห่งการปฏิบัติท่านก็ถามว่าเป็นยังไงยังอดทนในเรื่องบิณฑบาตเรื่องเสนาสนะปัจจัยสี่กันได้ไหมเหล่านั้นก็ตอบว่าอดทนได้ครับมีความลำบากด้วยเรื่องนี้มีความสบายด้วยเรื่องนั้นอยู่กันด้วยวิหารธรรมอย่างนี้ผลการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้สอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็เล่าเรื่องสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ให้ฟังเล่าเรื่องสามเณรคนนี้ที่ไปแก้สถานการณ์อย่างนี้ให้ฟังท่านจึงปรารภเรื่องนี้แหละทุกฝั่งแล้วก็เล่าเรื่องในอดีตโอ้การไปพบกันครั้งนั้นพบกันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันอยู่ที่แขวงเมืองพาราณสีไม่ได้ไปเจอกันที่เชตวันสาวัตถีหรือเล่าถึงบ่อน้ำที่ป่าอิสิปตนะตรงนี้แหละที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือมีสุนัขจิ้งจอกมาถ่ายปัสสาวะใส่แล้วก็อุจจาระใส่พวกฤาษีนี่ก็กินน้ำไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้จึงใช้อุบายกล่าวนั้นผู้ฤาษีโดยการจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มาใช้แหเบี่ยงจับมันมาจับมันแล้วก็คุยกันละทีนี้ห้อมล้อมจับด้วยอุบายโดยการใช้แหจับมาแล้วมาให้โพธิสัตว์คุยกับมันดูว่านี่เราจะอยู่ร่วมกันได้ไหมอยู่ร่วมกันก็ต้องช่วยดูแลกันนะจะมาใช้บ่อน้ำสำหรับดื่มกินได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าถ่ายอุจจาระอย่าถ่ายปัสสาวะใส่คุณเนี่ยเขาก็จะอยู่ร่วมกันได้อยู่ในป่ากันเนี่ยอยู่ด้วยสันติเพราะว่าพวกฤาษีนี่เขาอยู่อย่างสงบเขากระทำความเพียรเพื่อที่จะต้องการพ้นทุกข์อย่ามาทำความทุกข์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุนัขจิ้งจอกบอกอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าก็มันเป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแล้วก็รุ่นปู่แล้วก็รุ่นทวดแล้วก็รุ่นของทวดของทวดของปู่ของปู่นั่นไปอีกอะว่าถ้าใช้น้ำที่ไหนดื่มน้ำตรงไหนแล้วมันก็ต้องขี้ใส่ตรงนั้นก็ต้องเยี่ยวใส่ตรงนั้นนี่เป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกมันเป็นอย่างนี้ทำมาแล้วตั้งนานน่ะท่านอย่ามาจุนจ้านหมายถึงว่ายกโทษของเราตรงนี้เลยเพราะว่านี่เป็นธรรมดาของเรามันไม่ใช่โทษของเราอย่ามายกเรื่องที่เป็นธรรมดาของเราว่าเป็นโทษของเราเลยนะท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้ไหมว่าอย่าเอาธรรมดาของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นโทษถ้าจะอยู่กันก็ต้องรับข้อนี้กันให้ได้ถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องรับข้อนี้ว่าก็สุนัขจิ้งจอกมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมาขี้ใส่เยี่ยวใส่อยู่กันก็ต้องรับข้อนี้ให้ได้เพราะนี่เป็นธรรมดาของฉันไม่ใช่เป็นโทษของฉันอ้าวแล้วทำไงทีนี้ถ้าจะอยู่กับมันก็ต้องมาดมเยี่ยวมันกินขี้มันอยู่ในน้ำเราก็ถึงจะอยู่กันได้ธรรมดาของมันเนี่ยคือเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่มันจึงมาอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ไงทุกฝั่งเพราะธรรมดามันเป็นอย่างนี้ถ้าจะอยู่ร่วมกันธรรมดามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มามีไม่เป็นธรรมดาของเราอยู่อย่างนี้ไอ้ธรรมดาที่มันไม่เสมอกันเนี่ยนะทุกฝั่งทำให้คนมันอยู่กันไม่ได้ ศีลถ้าไม่เสมอกันอยู่กันไม่ได้ดูฟังศีลนี่หมายถึงความเป็นปกติธรรมดาปกติธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างนี้มันก็ต้องอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแล้วรับกันได้ก็ต้องอยู่กันได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ารับกันด้วยปกติข้อนี้เขาไม่ได้คุณก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้สามีภรรยานี่เห็นชัดเลยภรรยาบางทีจะคิดว่าตอนเป็นแฟนกันเนี่ยจีบกันแบบคุยกันกระหนุงกันหนิงก็ยังไม่รู้หรอกว่าเออนิสัยจริงๆก็เป็นยังไงคือคิดว่านิสัยอย่างนี้มันเดี๋ยวก็แก้ได้นะก็ธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้แล้วคุณรับเขาถ้าแบบรับได้ตอนนี้ด้วยความรักความใคร่เนี่ยต่อไปคุณก็ต้องรับความเป็นอย่างนี้ของเขาได้นะผู้หญิงคิดว่าเออฉันจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายได้ผู้ชายมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกว่ามันก็นิสัยมันเป็นอย่างนี้ก็คุณรับไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณคิดว่าจะเปลี่ยนเขาเพื่อให้มันดีต่อไปตอนโน้นอย่าไปหวังอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้คนเรามันอาจจะดีขึ้นได้นะมันก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้ไงถ้าตอนนี้เรายังรับไม่ได้อย่าไปคิดเราก็ต้องเข้าใจก่อนคนมันจะรู้ธรรมดาของกันและกันได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ใช่คบกันดูกัน3เดือน6เดือนแล้วก็เออตกล่องปล่องชิ้นไม่ใช่มันต้องดูกันยาวๆอ่ะนิสัยเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆอ่ะความเป็นปกติเนี่ยบางที10ปีนี่ยังไม่ยาวบอนะความจริงบางอย่างมันยังไม่ปรากฏปรากฏนู่น10ปีถัดมาจึงค่อยรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงบริษัทรู้อาการความเป็นธรรมดาของเจ้าสุนัขจิ้งจอกว่าเป็นอย่างนี้ธรรมดาของมันมันก็ไม่เหมือนธรรมดาของมนุษย์แล้วทำยังไงอ้าวงั้นท่านอย่ามาอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลยท่านจงไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่อีกมันเป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกทุกอย่างที่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับความเป็นอย่างนี้ของเขาไม่ได้มันก็อยู่กันไม่ได้เช่นเดียวกันนะข้อนี้จะว่าเหมาเลยก็ได้ว่าเหมารวมกันไปถ้าคุณจะอยู่ประเทศนี้คุณจะอยู่คนนี้ก็ต้องรับไอ้ที่ว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยให้ได้ซะก่อนเช่นเดียวกันนะตำหวังตอนนี้คือข้าพเจ้าต้องการจะมาสู่ประเด็นตรงนี้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจปะคือกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มันมีกิเลสอยู่แล้วมีกิเลสอยู่แล้วกิเลสทำให้คนก็แปดเปื้อนด้วยราคะโทสะโมหะไม่ว่าจะรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งมันออกมาอยู่ละในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ว่ามีได้ลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วเราอยู่บนโลกนี้กับกระแสของกิเลสคุณต้องรับมันให้ได้คุณต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่ยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงแยกแยะออกไงบุฟังแยกแยะออกแจกแจงออกว่าโอเคเราอยู่ด้วยมรรค8นะอยู่ด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเราจะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกระแสของกิเลสบางคนก็ขี้เกียจบ้างบางคนก็ขยันบ้างบางทีก็ได้สุขบ้างบางทีก็ได้ทุกข์บ้างเจอคนที่ดีบ้างเจอคนที่ชั่วบ้างเจอคนนินทาบ้างเจอคนชมบ้างเราจะอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยกระแสของกิเลสพัดขึ้นพัดลงธรรมดาได้ด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างโน้ฟังธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้เหมือนธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกมันจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะใส่ลงในบ่อน้ำเหมือนธรรมดาของกิเลสที่มันจะทำให้คนเราตัวเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะอยู่บนโลกได้ปฏิบัติธรรมทุกวันปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเจริญธรรมะเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองทุกวันคนเราเนี่ยมันจะอยู่บนโลกก็ไม่นานหรอกอย่างมากก็ไม่เกิน100ปีควรที่จะเมตตากันควรที่จะมีความรักใคร่กันควรที่จะมีความให้อภัยกันมีกรุณากันเราถึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขอยู่กันแบบปรบนั่นเองในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางรายงานยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
7: ดูอีกแล้วโหลดแอป PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: DEA
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกชนะทีมชาติแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามกลุ่ม A ที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพพบทีมชาติแอฟริกาใต้โดยเกมนี้เต็มไปด้วยความดุเดือดผู้ตัดสินแจกใบแดงรวมถึง3ใบแบ่งเป็นฝั่งเม็กซิโก1ใบและแอฟริกาใต้2ใบผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะแอฟริกาใต้ไป2ประตูต่อ0ประเดิม3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A ทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในวันนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้สำหรับรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ1ถึง2ของทุกกลุ่มรวม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางรายงานยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการระบบแดชบอร์ดสำหรับตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569เพื่ออำนวยความสะดวกให้ในจ้างผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสโดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th เลือกหัวข้อจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายผู้ประกันตนทั้งภาพรวมและข้อมูลแยกแต่ละมาตราโดยจะอัปเดตทุก3ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและติดตามสถานการณ์การลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนในการกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทในการพิจารณานโยบายการบริหารกองทุนและการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายภายในงาน Local Craft on Wheel กรุงคราฟคาดสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า20ล้านบาท
5: นายสถาพรร่วมมาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน Local Craft on Wheelเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชนเมืองและนักท่องเที่ยวโดยคัดสรร40แบรนด์ชั้นนำจากทั่วประเทศมาจัดแสดงผ่าน4โซน ทั้งโซนพักคาเฟ่โซนพักดีไซน์โซนพักสไตล์และโซนพักเวลเนสรวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการมหานครโชคดีถ่ายทอดอัตลักษณ์จาก7จังหวัดต้นแบบพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับโครงการไทยช่วยไทยซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 22:00 นณ M Market Hall ชั้น4ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามั่นใจตลอด4วันของการจัดงานซึ่งเป็นช่วงของโครงการไทยช่วยไทยครับจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนกว่า20ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้ชยันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะพี่สายชนนีสังคุณบุญประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครตื่นมาแล้วเช้านี้ติดตามข่าวกับเราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลต่างๆนะคะรวมกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศนะคะยังมีทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังผู้ชมเองไปออกกำลังกายนะคะหรืออยู่บ้านฟังวิทยุทรานซิสเตอร์หรือว่าเปิดมือถือนี่แหละนะคะเปิดไปที่ข่าวยามเช้านะคะก็สามารถติดตามเราได้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากโอ้โหชุ่มฉ่ำทุกวันเลยนะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย
1: วันละหลายรอบมาตามเวลานัดนะมาช่วงเวลาที่เขาจะไปทำงานกันกับช่วงเวลาที่เลิกงานเรียกว่าฝนราชการใช่ไหม
0: ใช่นะคะตอนเย็นเนี่ยตกกระหน่ำเลยนะเลิกงานจริง
1: ๆคือเมื่อวานนี้ก็โปรยปลายแต่ตอนนี้อยากให้ระวังกันหน่อยเพราะว่าเห็นหลายท่านและรวมถึงตัวดิฉันด้วยนะฝนโดนไม่ได้เลยช่วงนี้
0: เพราะเพิ่งหายป่วย
1: พอเหมือนโดนฝนปุ๊บเนี่ยถ้ายังไงให้รีบอาบน้ำสระผมเลยไม่สบายเลยทันทีแล้วเท่าที่คนที่รู้จักกันเนี่ยมากกว่า 3-4 ท่านโดนฝนช่วงก่อนหน้านี้มาปรากฏว่าป่วยหนัก
0: ผู้สื่อข่าวเราด้วยล่าสุดขออนุญาตขอบพระคุณโรงพยาบาลทหารผ่านศึกคือเจ้าหน้าที่เราไปหาคุณหมอที่นี่เยอะมากท่านนั้นก็บอกว่าบางท่านผู้สื่อข่าวของเรานะคะอย่างน้องท็อปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ก็ไปหาหมอพี่เจ้าหน้าที่การเงินอีกก็เพิ่งไปหาหมอไปเจอกันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของเราไปใช้บริการที่นั่นเยอะนะคะคุณหมอก็ให้ดูแลสุขภาพเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้เสียงกันนะคะยังไงใครไม่สบายอยู่ตอนนี้นะคะทานข้าวทานยาพักผ่อนแล้วก็หายไวๆนะคะเราจะได้ทำงานที่เรารักต่อไปนะคะช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทั้งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะด้วยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูง2เมตรนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะทั่วไทยวันนี้กรมอุตุก็ยังระบุนะคะว่ามีฝนเนี่ย 60-70% ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือฝน 70% ของพื้นที
1: ่
0: ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนฝั่งอ่าวไทยฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาได้ประกาศออกมานะคะว่าให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่15-18มิถุนายน2569ค่ะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากน้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองค่ะแม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่15-18มิถุนายน2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรค่ะแล้วก็เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระรามที่2นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ขอแจ้งเฝ้าระวังน้ำเค็มลุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมถึงทางด้านของการเกษตรด้วยค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะ
0: ค่ะ ยังมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์น้ำอัปเดตจากสถานที่ท่องเที่ยวสระแก้วหมู่สี่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็บอกว่าสักช่วงวันนี้ประมาณ18 นาฬิกาจากการตรวจสอบน้ำบริเวณจุดวัดนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะช่วงวานนี้น้ำยังคงขึ้นสูงอยู่เรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่นะคะก็มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายแล้วก็ระมัดระวังใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีการเตือนมีการให้ระวังกันเพราะว่าฝนตกเนี่ยตกแบบตกหนักมากเลยนะเรนบอมนะฟังบึ้มบึ้มบึ้มแล้วก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะคะแล้วก็แต่พอมันผ่านไปก็โอ้โหนะก็ใช้เวลาอยู่นะคะแล้วก็ตกอีกนะคะดังนั้นก็คือช่วงนี้ใครที่แบบนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยเตรียมไว้ทุกอย่างเลยนะทั้งร่มทั้งชุดกันฝนต่างๆหรือบางท่านเตรียมรองเท้าบู๊ทไว้ก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: เผื่อบางทีต้องลุยน้ำหรือบางทีมันมีน้ำขังอะไรแบบนี้นะคะทำให้การสัญจรลำบากด้วยว่าเราต้องเดินทางหรือว่าลงไปซื้อของไปอะไรแบบนี้นะคะ
1: ค่ะมาถึงในเรื่องราวนะคะตรงนี้ที่วันนี้เรานำข่าวมานำเสนอกันรัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าเนื่องในวาระอันมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569รัฐบาลค่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมร่วมกับคณะสงฆ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระยายางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาเพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงความสำนึกในพระเมตตาคุณพระปีชาสามารถและพระกรยากิจอันส่งคุณูปการต่อพุทธศาสนาและประเทศชาติสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวน100คนกิจกรรมสำคัญของโครงการค่ะได้แก่พิธีซ้อมขานนาคณวัดพระยายังพิธีปลงผมและพิธีมอบพระไตรณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในวันที่13มิถุนายน2569โดยขอประธานวโรกาสเฝ้ารับประธานผ้าไตรและรับพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่14มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเทพศิรินทราวาสวัดบูรณสิริมาตยารามภายหลังการอุปสมบทค่ะพระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าร่วมเข้ารับการศึกษาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่15ถึง27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆาในสังฆราชูปถัมภ์ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าสถานที่ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นกำหนดพร้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนและกำหนดจัดพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสร่วมบรรพชาอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยร่วมแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียค่ะเน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนานพร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ130ปีสัมพันธ์ไทยรัสเซียนะคะซึ่งช่วงเย็นวานนี้นะคะ 18:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองค่ะ เนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนค่ะเข้าร่วมงานกว่า700คนนะคะท่านนายกเองก็แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะคะระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า1ศตวรรษแล้วก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยทั้งสองประเทศนะคะเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าท่านนายกก็จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องแล้วขับร้องโดยชาวรัสเซียนะคะซึ่งเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย130ปีมิตรภาพอันยาวนานนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ6นาฬิกา20นาทีค่ะเมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอข่าวนะคะว่าจะมีการประชุมกันในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะซึ่งมติที่เมื่อวานนี้ได้มีการไปพูดคุยกันก็คือในกรณีที่มีการนำชื่อของพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีน
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่มาลงยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ในการหารือในประเด็นนี้ทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านได้เปิดเผยนะคะว่าผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7ทับ2569เมื่อวานนี้
0: ค
1: ่ะซึ่งมีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานนะคะโดยนะคะท่านได้บอกนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยมีมติที่ชัดเจนค่ะจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นค่ะจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคราวเดียวกันก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านสิทธิ์นะคะโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดค่ะเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ก็คือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์ค่ะก็จะมีการนำมาใช้ในรอบใหม่หรือไม่อาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปด้วยและยืนยันนะคะว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนและผู้ที่ยากลำบากจริงๆค่ะให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อหรือไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณส่วนล่าสุดนะครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน12ล้านกว่าคน12ล้าน11ล้านขออภัย11ล้าน 280,000 คนจากในตัวเลขกลมๆเนี่ยทั้งหมดก็คือ13ล้าน2แสนคนผ่านการตรวจสอบแล้วค่ะ10ล้าน8แสนรายโดยพบนะคะว่าผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูลเนี่ยผิดพลาดอยู่4แสนกว่ารายโดยการลงทะเบียนผิดพลาดก็คือเล็กน้อยนะอย่างเช่นกรอกชื่อสกุลผิดอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้รับการแก้ไขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยเหลือเพียงอีก200รายนะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปติดต่อโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆค่ะขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,47,520 รายอันนี้ตรวจสอบไปแล้วกว่าร้อยละ70ส่วนในกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ตกหล่นเจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่ประมาณ1ล้าน5แสนรายซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้ง2กลุ่มนี้จะมีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21มิถุนายน2569นี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครที่เป็นคอบอลเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: หลับสบายดีกันไหมได้นอนกันยังไงบ้าง
1: หลายคนหลับสบายหลังจากช่วง14นาฬิกากว่าๆเมื่อวานนี้นะ
0: เพราะว่าในส่วนของเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เองโดยเฉพาะตำรวจก็ตั้งเป็นการตั้งศูนย์ปราบพนันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงข่าวนะคะว่ามีการเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามและลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบนะคะท่านก็มอบนโยบายให้ศูนย์นั้นดำเนินการมาตรการเชิงรุกเข้มข้นนะคะจะได้สกัดกั้นทำลายเครือข่ายเว็บพนันบอลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ดำเนินการของศูนย์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดตัดแรกก็คือตัดเว็บตัดต่อมาคือตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรนะคะ3ตัดด้วยกันตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรเร่งปิดเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายนะคะตัดเส้นทางการเงินของขบวนการแล้วก็ทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทเลย
1: ค่ะ
0: พร้อมกับเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังนะคะในส่วนของการเปิดศูนย์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จริงๆท่านบอกว่าก่อนเปิดศูนย์เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้ว18เป้าหมายนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะความพร้อมความมุ่งมั่นศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะก็บริษัทเอกชนก็ได้ลิขสิทธิ์นะในการที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมชมฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้หลายคนก็เข้าไปแจ๊สนะในเห็นบอกว่าจะฉายที่ช่องของช่องโมโน
0: เขาก็แถลงซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยนะคะปี2026แล้วก็2030มูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐก็ถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 2,300 ล้านบาทอันนี้ครอบคลุมทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ฟีฟ่าจัดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับคอบอลทั้งหลายนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามคุณผู้ชมคะหลายๆท่านก็ยังคงทักทายมาทาง Facebook Live นะคะติดตามเราชัดเจนฟังอยู่หนองคายเช้านี้ฝนหยุดตกแล้วอากาศดีมากนะคะจากพี่นิยมส่วนพี่สุรชยาก็ทักทายเรามาพี่นิดหน่อยบอกอู่ทองสุพรรณอากาศดีค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: พี่สุพจน์บอก25องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรนะคะภาพเสียงชัดเจนพี่สังสงแสงพี่สังคมหรือเปล่าคะแต่อยู่นิคมคำสมุทรอาหารฝนตกกลางคืนชุ่มฉ่ำเลยครับเช้านี้อากาศดีมากครับชัดเจนดีขอบคุณมากครับใครฟังอยู่ที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงของตีคล้องร้องข่าวหลากหลายประเด็นนะคะรออยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงข่าวอื่นๆด้วยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยท่านเน้นย้ำในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็แน่นอนแหละรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะเรื่องของแก้ปัญหากุ้งไทยใช่ไหม
1: ค่ะกุ้งไทยนะคะซึ่งทางตรงนี้เองก็จะไปเร่งเจรจาจะกับประเทศมาเลเซียที่จะแลกปรับเรื่องของมาตรการการตรวจเข้าแล้วก็รวมถึงปลากระพงด้วยโดยเช่นกันโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรค่ะโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายน2569โดยขณะนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่จะเดินหน้าเจรจาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยโดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดถึงนะคะว่าทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ มีการเร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันทีค่ะหลังจากที่ได้รับการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นมีการส่งหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความมั่นคงทางด้านของอาหารทางที่ประเทศมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับนโยบายและก็จะผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะโดยยืนยันความพร้อมค่ะที่จะเดินหน้าไปเจรจาด้วยตนเองในสัปดาห์หน้าสักประมาณวันที่17มิถุนายน
0: ค่ะ
1: นะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตอนนี้ได้เร่งทบทวนกระบวนการตรวจสอบการนำเข้าปลากระพงด้วยจากมาเลเซียซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับมาตรการในส่วนของตรงนี้กับกุ้งด้วยนะคะโดยกรมประมงค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการนำเทคโนโลยีที่มาช่วยในการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยจากเดิมมีการตรวจสอบประมาณสัก15วันก็บอกว่าเดี๋ยวจะลดขั้นตอนลงให้เหลือสักประมาณ7วันก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังคงความที่ต้องเข้มงวดเพราะว่าอาจจะไปกระทบต่อการบริโภคของผู้บริโภคในภายในประเทศของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะพักกันนะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาข่าวยามเช้ามีหลากหลายเรื่องราวรออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะชวนร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกนะคะสำหรับใครที่เป็นFC เป็นคนที่ติดตามสาระนานากับสารานุกรมไทยที่ออกในช่วงข่าว 7:00 นของเราทางสวทนะคะเดี๋ยวมาบอกข่าวดีให้ฟังด้วยนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาข่าวยามเช้าต่อในช่วงท้ายค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับความสัมพันธ์ไทยจีนครับนายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนย้ำไทยจีนพี่น้องที่ร่วมมือกันทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับให้การต้อนรับนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือกันอย่างเป็นกันเองครับสะท้อนถึงความสำคัญที่จีนให้ต่อความสัมพันธ์ไทยจีนและความมุ่งมั่นร่วมกันในการสานต่อความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับโดยทางรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมนะครับบทบาทของนายกในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับโดยระบุนะครับว่ามิตรภาพระหว่างสองประเทศมีความพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการพบหารือครั้งนี้จึงให้ความรู้สึกใกล้ชิดและคุ้นเคยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นมีความพิเศษและใกล้ชิดในทุกระดับครับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและมิตรภาพอันยาวนานครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในหลายๆด้านครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้แก่ประเทศไทยครับซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่พร้อมเดินหน้าร่วมกันในทุกมิติครับโดยทั้งสองฝ่ายครับยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อไปด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอหอการค้าไทยเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันดันการค้าลงทุน SME สร้างการเติบโตใหม่พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับพร้อมรับฟังข้อเสนอและร่วมวางแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจครับโดยครับมีการเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนหรือตัวย่อว่ากรอ.เพื่อขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบครับทั้งนี้ครับภาคเอกชนเสนอ6ประเด็นสำคัญครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประเด็นที่1เลยครับการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันเช่นการปราบปรามคอร์รัปชันก็ดีตั้งกรอรายสาขาประเด็นที่2ครับมาตรการเร่งด่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจเช่นกระตุ้นกำลังซื้อลดต้นทุนพลังงานค่าครองชีพเสริมสภาพคล่อง SME และแก้หนี้ครัวเรือนประเด็นที่3เลยครับเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและ4แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยนะครับลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนนั่นเองครับ5ครับยกระดับแพลตฟอร์มศิลปะวัฒนธรรมปรับเกณฑ์เขตปลอดอากรประเภทหอศิลป์สู่ศูนย์กลางนิทรรศการระดับผู้มีภาคครับและปิดท้ายที่ประเด็นที่6ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค5ภาคครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็เชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพนั้นจำเป็นเลยครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการลงทุนและการจ้างงานครับสำหรับในการหารือนะครับจึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดครับในการขยายการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับรวมไปถึงครับสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสิหศักดิ์เยือนโตเกียวย้ำรัฐบาลไทยปึกแผ่นดึงญี่ปุ่นลงทุนต่อรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกครับจากประเด็นของความสัมพันธ์ไทยจีนครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวเพื่อเข้าร่วมเวทีเสวนา Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่31ครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยทางท่านรองนายกสีหศักดิ์นะครับเน้นย้ำว่าปัจจุบันครับไทยนั้นมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและพร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศเพื่อจะรับมือกับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงครับรวมไปถึงครับพัฒนาความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในห่วงที่ทั้งสองประเทศนั้นจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ140ปีแล้วล่ะครับในปีหน้าปี2570ครับโดยเฉพาะครับการลงทุนของญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมชี้แจงท่าทีไทยในประเด็นภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจของทางสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของไทยกัมพูชาและสถานการณ์เมียนมาครับนอกจากนี้ครับยังย้ำนะครับว่าหุ้นส่วนความร่วมมือไทยญี่ปุ่นนั้นมีบทบาทสำคัญในการรักษาระเบียบโลกที่ยึดหลักกติกาสากลและส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดนะครับอัปเดตFree and Open Indo-Pacific หรือ FOIP ของญี่ปุ่นนั่นเองครับทั้งนี้ครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นนั้นเป็นองค์กรอิสระระดับชาติแห่งเดียวของสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512 โดยที่ผ่านมานะครับผมเคยจัดกิจกรรมให้ผู้นำของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับรวมถึงไทยครับได้แสดงวิสัยทัศน์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนญี่ปุ่นนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คุมเข้มเครื่องเล่นสวนน้ำเน้นความปลอดภัยเด็กเป็นหลักเลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการเครื่องเล่นในสวนน้ำและสวนสนุกครับณสยามอเมซิ่งพาร์คเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยครับลงพื้นที่ไปเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับโดยในการตรวจสอบครั้งนี้ครับมุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นระบบการให้บริการต่างๆและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่ม

กำหนดส่วนสูงอายุหรือข้อจำกัดด้านสุขภาพของผู้เล่นอย่างเหมาะสมครับพร้อมระบบบำบัดน้ำและการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอครับ2เลยครับเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใดๆได้ครับและต้องไม่กำหนดเงื่อนไขเอาเปรียบผู้บริโภคครับส่วน3ครับการโฆษณาต้องแสดงข้อมูลตรงตามความเป็นจริงครับไม่เกินจริงนะครับและแจ้งเงื่อนไขบริการหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างชัดเจนแหละครับการตรวจสอบดังกล่าวนั้นยังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิภาคประชาชนหน่วยงานด้านผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเพื่อดูแลเรื่องใบอนุญาตและมาตรฐานสถานประกอบการอย่างเข้มงวดครับโดยภาครัฐนะครับยืนยันว่าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวและบริการสาธารณะให้มีความปลอดภัยครับโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวด้วยแหละครับจากเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกครับไปดูกันที่การปั้นเยาวชนสู่เวทีโลกกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศชูมาครุกดิจิทัลปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือกับคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะวางแนวทางการส่งเสริมกีฬาหมากรุกสากลและหมากรุกดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยครับตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัลโดยทางสมาคมครับนำเสนอการจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสครับ2026ครับในวันที่13มิถุนายนนี้แหละครับณโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพซึ่งนี่เป็นสุดยอดสนามดวลฝีมือของนักหมากรุกชั้นแนวหน้าจากทั้งทวีปยุโรปตะวันออกกลางและตัวแทนแชมป์จาก11ประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมด้วยนะครับนักกีฬาระดับโลกได้แก่มือวางอันดับ1ของโลกจากนอร์เวย์ครับแมกนัสคาวเซนและฟาเบียโนคารูอาน่ามือวางอันดับ2ของโลกจากสหรัฐอเมริกาครับก็จะเข้าร่วมในการโขกหมากรุกในการดวลฝีมือในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านทุกช่องทางเลยครับเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนผ่านทางเว็บไซต์ thailandchess.or.th เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยครับสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาดิจิทัลของอาเซียนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของกีฬามาดูกันที่เรื่องของ Thailand AI Passport ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงจะซื้อโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการพร้อมเดินหน้านโยบายใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีครับนายพัชระอนันตสินครับเปิดเผยกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Thailand AI Passport จากเวที Thailand AI Passport Forum ครับทั้งนี้เวทีนี้ครับเป็นการระดมรับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแม้โครงการดังกล่าวนั้นจะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติแล้วครับยึดถือตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะครับในการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายครับเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดมากที่สุดครับและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงการทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมครับพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงดีอีนั้นได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือกรณีการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกกับเอกสารแผนงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยทางท่านปลัดกระทรวงดีอีชี้แจงนะครับว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดครับซึ่งในงวดที่1นั้นผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1ครับนั่นหมายความนะครับว่าระบบในเบื้องต้นครับจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวล่ะครับทั้งนี้กระทรวงดีอีครับจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายสัญญาครับเพื่อกำกับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายนะครับใช้งานจริงเท่าไรจ่ายเท่านั้นครับเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับอาทิตย์

0: ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ย้ำการสื่อสารข้อมูลต้องถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วครับเพื่อยกระดับข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดครับรวมไปถึงครับการรับฟังการวางแผนการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดในพื้นที่ครับเพื่อการปฏิบัติราชการที่สำฤทธิ์ผลครับโอกาสนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นและคณะผู้บริหารครับได้ร่วมหารือและรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การสื่อสารนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาลนั้นรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนอกจากนี้ครับต้องเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วด้วยครับพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในปัจจุบันครับโดยครับท่านอธิบดีนั้นขอให้ทุกคนทุกฝ่ายครับได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มองที่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเป้าหมายหลักสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนต่อนโยบายในทุกระดับครับพร้อมทั้งกล่าวเน้นย้ำให้ความสำคัญในการสื่อสารโดยข้อมูลนะครับต้องมีความถูกต้องชัดเจนและต้องรวดเร็วด้วยครับเพื่อยกระดับการสื่อสารที่มีมาตรฐานส่งต่อข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับมาครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการประชุมระดับนานาชาติที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจาก IMF สู่เทศกาลซอฟต์พาวเวอร์ระดับสูงของไทยททจัดมหาอีเวนต์ปลายปีนี้ครับที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ World Class พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยเราครับเตรียมจะเปิดฉากต้อนรับศักราชใหม่แห่งการท่องเที่ยวในระดับ World Class ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับปี2569ผ่านชุดกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับควบคู่ไปกับพระราชพิธีทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากยิ่งซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนะครับพร้อมจะเปลี่ยนช่วงปลายปีนี้ให้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจพร้อมรับกลุ่มประชุมระดับโลก IMF เพื่อจะล็อกเป้านักท่องเที่ยวทั่วโลกครับให้หลั่งไหลเข้าสู่ไทยเราอย่างคึกคักครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับหรือว่าททครับทางรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวครับนายณัฐครุฑสูตรครับประกาศเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกในช่วงของปลายปีครับเดือนตุลาคมถึงธันวาคมในปีนี้หวังจะปักหมุดเนรมิตกรุงเทพมหานครครับให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับโลกไฮไลท์สำคัญนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับเป็นการผสานพลังอย่างลงตัวระหว่างมิติเศรษฐกิจโลกและการชูอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์อันล้ำค่าริมสายน้ำเจ้าพระยาครับเริ่มตั้งแต่การจัดโปรแกรมพิเศษรองรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากการประชุมระดับโลก IMF ครับไปจนถึงครับความวิจิตรการตาของพระราชพิธีทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากยิ่งซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนช่วงปลายปีนี้ครับให้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดและจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างคึกคักครับภาพจำอันน่าประทับใจเหล่านี้ครับจะไม่เพียงแต่สะกดสายตาคนทั่วโลกนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับแต่จะแปรเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินที่มาหมุนเวียนจำนวนมหาศาลครับซึ่งก็จะกระจายตัวในชุมชนริมน้ำอย่างทั่วถึงและในปลายปีนี้ครับจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับแต่คือการประกาศศักดาของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเลยครับในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้ปิดท้ายตีข้องรองข่าวครับขอเชิญร่วมสะสมตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ชุดภาพโมเสกพระคุณ10ประการแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรวม12แบบครับจัดจำหน่ายครับวันแรก19มิถุนายนนี้ครับณไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศครับและที่ thailandpostmart.com นะครับก็จับจองเป็นเจ้าของครับตราไปรษณียากรกันได้นะครับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:51 น.ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวในช่วงท้ายมาบอกข่าวดีกันหน่อยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชวนร่วมสนุกค่ะตอบแบบสอบถามสาระนานากับสารานุกรมไทยลุ้นรับของที่ระลึกนะคะเป็นกระเป๋าผ้าน่ารักเก๋ไก๋มากนะคะกระเป๋าผ้าสาระนานาผู้ตอบแบบสอบถามนะคะต้องระบุชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อเตรียมจัดส่งของที่ระลึกนะคะเอาใครอยากจะดูรายละเอียดยังไงเข้าไปดูในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามีลิงก์ให้ตอบแบบสอบถามอยู่ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าท่านติดตามรับฟังรายการสารนานากับสารานุกรมไทยออกอากาศช่วงข่าว7 โมงเช้าถึง8 โมงนี่แหละนะคะทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องที่หลายคนก็ติดตามกันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ11 มิถุนายน 2569ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้นั้นเป็นโจทยื่นฟ้องนะคะทั้งนั้นของนายอาเดมและนายไมไรรีเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นรวมอีก10 ข้อหาด้วยกันนะคะโดยศาลสั่งประหารชีวิต2มือวางระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณนะคะแล้วก็ให้เนื่องจากทำให้มีคนเสียชีวิต20รายทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศนะคะโดยก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีการใช้เวลาไต่สวนพยานเนี่ยยาวนานกว่าเกือบ7 ปีด้วยกันถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยคดีต้องหยุดไปชั่วคราวเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19แล้วก็ในส่วนการไต่สวนจำเลยขอเปลี่ยนล่ามภาษาบ่อยครั้งเพราะว่าไม่ไว้ใจนะฮะแล้วก็มีกลัวว่าจะแปลความหมายผิดและคดีนี้นะคะยังมีการสืบพยานบุคคลมากถึง440 ปากด้วยกันและก็คือนี้คือผลการจากศาลเมื่อวานนี้นะฮะล่าสุดค่ะ
0: ส่วนเรื่องของทนายตั้มนะคะศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นระยะเวลา5 ปี 12 เดือนกรณีช่อโกงเงินนางสาวจตุพรหรือว่าเจ้อ้อยพร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า72 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนจำเลยอีก2 คนภรรยาพี่สาวภรรยาศาลพิพากษายกฟ้องค่ะช่วงนี้ชัยนันท์คะคุณชัยนันท์คุณซื้อลอตเตอรี่คุณสลักหลังหรือยัง
1: โอ้คือจากที่เคยมีประวัติหลายๆคู่หลายๆคดีเนี่ย
0: หลาย
1: ข่าวนะหลายๆข่าวซื้อปุ๊บเขียนชื่อปั๊บเลย
0: อันนี้ชื่อใคร
1: ชื่อที่ตัวเอง
0: ชื่อที่ฉัน
1: ชื่อที่ฉันชื่อที่ฉันนะคือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเขียนชื่อเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ซื้อกับทางด้านของ
0: มีพยานไหม
1: ของออนไลน์สำนักงานสลากสินแบ่งรัฐบาลเนี่ยที่เรารู้จักกัน
0: ในแอปเลยนะ
1: ใช่อันนั้นก็คือ
0: ได้ตังเร็วเลย
1: โอนเข้าบัญชีไม่มีใครรู้ด้วยนะ
0: รู้คนเดียวนะ
1: รู้คนเดียว
0: มันจะขึ้นเขียวๆนะ
1: ใช่แล้วไงล่าสุดนี่เป็นยังไงหวยอลเวงอีกแล้ว
0: หวยอลเวงหวยมหากาพย์6 ล้านปิดคดีนะคะลุงเดชสามีของป้าแหววสารภาพแล้ว
1: ะ
0: นะคะเป็นคนขโมยสลากไปเผาทิ้งกลางทุ่งนาสรุปความก็บอกว่าเนี่ยเพราะความโลภตำรวจไซเบอร์ก็เก่งมากเลยนะกู้ข้อมูลมือถือมัดตัวแน่นเลยนะคะมีแชทโน่นนี่นั่นประวัติการค้นก็พบว่าประวัติค้นหาว่าถูกลอตเตอรี่จริงนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงก่อนวางแผนฉกหวยแล้วก็ตีเนียนด้วยที่บอกว่าไม่ถูกไงนะคะ
1: เพราะว่าเวลาอย่างคุณป้าก็จะเดินไปให้เพื่อนข้างบ้านใช่ไหมจากกรณีที่มีการถูกหวยเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะถูกให้คนข้างบ้านให้เพื่อนข้างบ้านตรวจสลากปรากฏว่าถูกแต่เพื่อนข้างบ้านไม่ได้บอกว่าถูกไงแต่คุณป้าจำเลขได้ว่าถูกใช่ไหม
0: ค่ะส่วนป้าขยันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะถึงแม้จะเผาไปแต่ว่าตำรวจก็ชี้ช่องเตรียมใช้คำสารภาพแล้วก็ขี้เท่าเนี่ยขี้เท่าเนี่ยเป็นหลักฐานเลยนะ
1: อันนี้คือต้องบอกว่าตำรวจวิธีการก่อนที่คุณเนี่ยดิฉันเอาลอตเตอรี่ไปให้คุณตรวจคุณก็ต้องเซิร์ชใช่ไหมอาจารย์กูเนี่ยตรวจสลากกินแบบรัฐบาลงวดวันนี้เพื่อที่คุณจะตรวจนี่คือการทำงานของตำรวจไซเบอร
0: ์ใช่แล้วก
1: ็เป็นหลักฐาน
0: เป็นหลักฐานด้วยจนโดยเฉพาะขี้เท่าของลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นศาลขอรับ
1: ไม่แล้วอีกคนนึงที่เราไม่พูดไม่ได้
0: ใครคะ
1: แม่ค้าขายลอตเตอรี
0: ่เป็นไง
1: อันนี้ก็คือเดอะวินเนอร์เหมือนกันเขาจำได้แล้วเขาถ่ายภาพเขาเก็บหลักฐานเขาเป็นแม่ค้าที่โอ้โหนะต้องทุกคนต้องเอาอย่างนะแม่ค้าลอตเตอรี่บอกฉันจำได้ว่าคุณป้าคนนี้มาซื้อฉันถ่ายรูปไว้
0: ค่ะ นอกจากเรื่องลอตเตอรี่แล้วไปดูเรื่องของทุเรียนกันหน่อยยังคงเป็นเรื่องที่แบบว่าเรายังโอ้โหแบบ ขายดิบขายดีแล้วก็ช่วงนี้ราคาด้วยแล้วก็ล่าสุดศรีสะเกษเขาจะมีเทศกาลนะคะทุเรียนภูเขาไฟชวนปั่นแรลลี่บุกภูมะเขือ 12-21 มิถุนายนนี้นะคะเริ่มวันนี้นะคะที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเขาจัดงาน1อำเภอ1เทศกาลสร้างสรรค์เทศกาลผลไม้ของดีทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569นะคะบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์งานนี้เขามีขายทุเรียนภูเขาไฟผลผลิตทางการเกษตรสินค้าโอท็อปตลาดย้อนยุคต่างๆมีประกวดธิดาชาวสวนด้วยมีแข่งขันส้มตำลีลาไม่ใช่แค่ลีลาอย่างเดียวนะแข่งขันส้มตำลีลาสุดแซ่บ
1: ค่ะ
0: แล้วคิดดูว่าแม
1: ่ไม่ก
0: ็โอ้โหแต่ละคนจะแข่ง
1: ส้มตำอ่ะขึ้นชื่อว่าส้มตำมันต้องแซ่บส้มตำไม่แซ่บเนี่ยไม่ได
0: ้แซ่บก็คือต้องเผ็ดด้วยนัวด้วยนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือจะมีการประมูลทุเรียนภูเขาไฟเพื่อจะนำรายได้เนี่ยไปใช้ในงานสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ใครไปอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่จังหวัดตรังก็เตือนหน่อยละกันเพราะว่าสำนักอุทยานเนี่ยเขาเตือนนะครับว่าเนื่องจากขณะนี้มีการตรวจพบแมงกะพรุนแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสจำนวนมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายปวดแสบปวดร้อนนะคะ
0: ค่ะเมื่อสู้ก็ยังไม่จบนิดนึงที่ศรีสะเกษเนี่ยความพิเศษคือจะมีกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวและกีฬาเขาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะก
1: ิ
0: จกรรมปั่นจักรยานพิชิตภูมะเขือจำกัด400คนเท่านั้นกิจกรรมแรลลี่ตะลุยดินแดนภูเขาไฟไปภูมะเขืออันนี้จำกัด60คันซึ่งกระแสตอบรับดีมากนะคะจนสมัครเต็มทุกที่นั่งแล้วนะคะผู้เข้าร่วมจะได้ทำบุญร่วมกันมอบสิ่งของให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เวลาของข่าวยามเช้าหมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.เริ่ม